0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
4: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
2: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี
7: ้นางสาวลลิตาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่า มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งเออรี่รีไทยและการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตอราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยและประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันพรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแตรกเอเชียครับ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์บอลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship จากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขัน Track Asia Cup 2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงค์โจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ร่วงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครร่วงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น
13: 1 นาทีกับกปท.
1: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ wave.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์02271888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการ

0: ทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
5: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนแล้วก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นการจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการลดในการขุดลอกคูโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกลทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนหาดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเงินกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะดูนะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วก็การเสียหายทั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดน ในระยะเวลาการกู้

0: 5ปีไอ้อัตราดอกเบี้ยนี่5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี้ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
1: ่
0: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟต์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ชาติเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหันใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องพรอไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี้ยให้เขาเป็นจุดพักพิงของเมืองได้เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
1: ้
0: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
1: ้
0: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคลนหน้าท่าในก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะลื่นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำไมก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ขนส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำร่องน้ำไม่ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมันใช้งานได้เป็นศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีปภ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นพระที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเตือนภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้งสามเรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภจังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่วมเสียเส้นดึงคณะกกตในจังหวัดสงขลาก็มาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาเท่าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นที ประมาณที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบมีประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าส่วนเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
1: ม
0: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
1: ท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
0: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นเสียภาพต่างเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสภณสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
5: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนี้โทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
4: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
3: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
7: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามาลบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีมาในราศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเราจะมาลุกรานทำไมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
6: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
8: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2นะครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทโธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่า อยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
6: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
10: นะวิจัยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
9: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
10: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปลักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อไปพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็ก
9: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
13: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องใดสมัยความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนนีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Mediaนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันศุกร์นี้นะครับติดตามประเด็นข่าวสารกันครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะส่วนตำรวจฮะรองเต่าฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ฮะจับกุมนายกเฮงนะฮะนายกเฮงหรือประวิตรจารุรัชกุลนะครับอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยที่คอนโดแถวๆบางโพนะฮะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยแหมโพสต์ตกอกตกใจ
2: ครับ
1: บอกจับนายก
2: หลายคนคิดว่า
1: เ
2: ป็
1: นนายกอะไร
2: มีหลายนายกนะ
1: อดีตนายกขออภัยอดีตนายกหรือนายกเนี่ยแหละแม่ตกใจคดีทุจริตท้องถิ่นสรุปก็คือไปจับเนี่ยนายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยนะฮะที่คอนโดย่านบางโพนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าข่าวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินแล้วก็โกงสอบและพบแม่ขายกว่า100คนนะครับมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะได้บรรจุได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการให้แนวทางออกมาอย่างนี้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปจ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อนี
2: ่
1: พอไม่มีชื่อเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่กฎหมายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีชาวเพชรดีนะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับอะไรครับคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคและเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาเป็นภารกิจเชิงรุกที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
3: เรื่องนี้คงต้องเริ่มจากหลักที่สำคัญก่อนนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เพียงนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา61บอกว่ากำหนดให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงความปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาและนี่คือจุดที่ผู้ตรวจการดินเข้ามามีบทบาทซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้จัดการดินกำหนดไว้นะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการหมวด5หน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดนะครับว่ารัฐต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนด้วยในขณะที่รัฐกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐรัฐก็ต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกันและเป็นหน้าที่ในเชิงของการให้บริการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับ ประโยชน์นะครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ เรามีนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีหลายหน่วยงานครับท่านครับมีหลายกฎหมายหลายช่องทางที่เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายนะครับจากการค้านะครับจากการบริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเขาเองต้องรู้ว่าเขาจะไปหาใครนะครับแล้วก็บางครั้งกว่าจะรับการเยียวยาเหตุการณ์บางเหตุการณ์การกระทำบางการกระทำมันก็ไม่ทันการนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้จัดการเองก็พบว่าปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมีลักษณะในเชิงรับมากกว่าในเชิงป้องกันนะครับในขณะที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังทางผู้ดำเนินรายการก็คงจะทราบว่ารูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบการทำเศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมีความซับซ้อนในเชิงการทำธุรกิจในขณะเดียวกันเองหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่าได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆไว้บางทีกฎหมายมันล่าช้ามันเก่าแล้วว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำธุรกิจที่มันมีความรวดเร็วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยทรัพยากรครับท่านครับทรัพยากรหมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเยียวยาไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ทันการเพราะว่าพอรูปแบบการทำธุรกิจมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทำให้จำนวนเรื่องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับในบางประเด็นเนี่ยการได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ยมันพอไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะมีต่อไปแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการทีมทำเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปทำงานแทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานใดแต่เป็นการมองในระดับมองในเชิงระบบว่ากฎหมายเนี่ยมันมีครบหรือยัง
1: คร
3: ับ แล้วก็กลไกการทำงานของไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกฎหมายก็ดีกลไกด้านหน่วยงานก็ดีมันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรและเมื่อประชาชนเสียหายแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่นี่คือเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดการดินต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบครับ
1: ครับสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มองแล้วว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเร่งรัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาล่าช้าเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนอะไรกันบ้างครับในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับทางท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่า5เรื่องเร่งด่วนที่สะท้อนความเสี่ยงใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานรถที่ลูกหลานเราโดยสารไปนะครับจนถึงภัยสแกมเมอร์ภัยทางไซเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นมีความจำเป็นเร่งด่วน5เรื่องก็คือ1 นะครับเรื่องของอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
1: ์
3: และระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากออกสู่การตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะครับปัญหาเรื่องของไส้กรอกอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเมื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กเมื่อมีการอุปโภคบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าไปที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้ก็เรียกว่าสุขภาพมีปัญหาได้รับอันตรายจากอาหารแปรรูปดังกล่าวขณะเดียวกันเราก็มองว่าการผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยมันหลังจากที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถ ติดตามย้อนหลังกลับไปได้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ครับท่านครับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับจะทำอย่างไรให้ทางทั้งเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยทางรัฐจะส่งเสริมนะครับให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไรขณะเดียวกันเองผู้บริโภคนะครับที่จะต้องไปบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐการบริการของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่3ครับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถนักเรียนเนี่ยบางแห่งที่เราไปพบเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของรถนะครับความปลอดภัยของรถรวมถึงมาตรฐานการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเราคงจะได้ยินและก็รับทราบทางสื่อสารมวลชนนะครับว่า เหตุการณ์รถโรงเรียนเนี่ยพลิกคว่ำรถชนกันทำส่งผลให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการดินเองเห็นความสำคัญครับว่าความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระทบต่อก็เรียกว่าอนาคตของชาตินะครับในเรื่องที่4ครับท่านครับความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางคำว่ารถไม่ประจำทางคือแบบว่าเช่นรถทัวร
1: ์
3: นะครับรถทัวร์รถไปเที่ยวงานทำบุญตักบาตรเที่ยวโวกระถิ่นเราคงจะได้ยินกันแล้วก็ได้ทราบกันบ่อยๆนะครับว่ารถไปกระถิ่นแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถก็เรียกว่าไปรถทัศนศึกษาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับ ไม่ใช่แต่เฉพาะความสูญเสียของเด็กเล็กครูผู้ปกครองเท่านั้นยังนำมาซึ่งความสูญเสียของประเทศในเรื่องของความเชื่อถืออีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับท่านครับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกวันทุกวินาทีที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือการที่ประชาชนคนเราของเราเนี่ยบางทีการขาดความเข้าใจนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขารู้ว่าจะต้องโอ้โลมปฏิโลมยังไงเขาแบบจะต้องเรียกอะไรกล่อมอย่างไรให้ผู้รับสายเนี่ยเชื่อฟังเขานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีการพูดคุยและหารือร่วมกันเราอยากสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอ๊ะไว้ก่อนหมายความว่าแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งที่จะขอให้ฉันท่านคิดรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกต้องไหมท่านจะพวกจะโดนหลอกไหมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดคำว่าเอ๊ะไว้ก่อนโดยเฉพาะภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
2: ครับครับแล้วอย่างแนวทางการคุ้มครองมาตรการเยียวยาต่างๆที่จะมีการนำมาบูรณาการกันตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเสนอต่อคณะรัฐมนตรียังไงบ้างครับ
3: ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องที่1ถึงเรื่องที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดำเนินการแต่โดยที่ระบบนะครับระบบราชการปัจจุบันเนี่ยต่างหน่วยงานต่างเจ้าหน้าที่ต่างก็มีอำนาจหน้าที่ภายในกรอบของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยเวลาการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบูรณาการในการทำงานเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันคำว่าบูรณาการมันอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้จัดการดินเสนอไปที่ครม.สักครู่เนี่ยเมื่อครม.โดยปกติแล้วครม.ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอข้อ เสนอแนะจากผู้จัดการดินไปพิจารณาดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเองเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาซะก่อนนะครับเราจะต้องป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ผู้จัดการเรียนเรียกว่าเรื่องเชิงระบบหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้จัดการดินที่จะเสนอไปที่ผู้จัดการดินเนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็น one stop service อย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถ้าหากว่าให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเป็นจุด one stop service นะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกฎหมายด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเองการดำเนินการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจในการที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นจุด one stop service ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหมายความว่าประชาชนเนี่ยร้องครั้งเดียวรัฐต้องทำงานต่อกันให้จบไม่ใช่ว่าสุดท้ายประชาชนไปร้องนี้ต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปเลยประชาชนเหนื่อยนะท่านพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีประชาชนบอกไม่เอาละไม่เอาละการจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหลือเกินหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันเองการที่ประชาชนจะต้องไปบอกกล่าวกันหน่วยงานต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายนะท่านฮะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีทั้งเสียเวลาเรื่องที่สำคัญก็คือว่าจะไปยังไงจะเดินทางไปยังไงไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้มาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการเองก็มองว่าจะทำยังไงให้สิทธินะครับของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับครับ อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยครับเรื่องของข้อมูลในการที่จะติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
3: ครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเราถือว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคนใกล้ตัวหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่หน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีทำหน้าที่บ้างไม่ทำหน้าที่บ้างทำหน้าที่ล่าช้าบ้างทำหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับอันนี้ถือว่าผู้จัดการเป็นคนใกล้ตัวของท่านของผู้ฟังทุกท่านนะครับ ถ้าหากว่าท่านไปพบเจอนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เดือดร้อนโดยตรงแต่เห็นว่าการกระทำของหน่วยเนี่ยหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่ทำหน้าที่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ประสบพบเจอได้รับความเดือดร้อนเองโดยตรงปุ๊บท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งไม่ว่าท่านจะร้องเรียนนะครับช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1676ครับท่านครับท่านสามารถที่จะโทรไปที่หมายเลข1676ได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วน1676แล้วสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับเข้าไปในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Search ก็ดีนะครับหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะศึกษาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ยังไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะครับหรือยังไม่สะดวกที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือบางเรื่องของท่านเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีความในใจมากมายที่อยากจะแจ้งอยากจะบอกให้ผู้จัดการแผ่นดินได้รับทราบท่านก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายธรรมดานี่แหละครับท่านก็บอกว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหา ให้กับท่านเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายนะครับส่งเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาได้ส่วนนะครับที่อยู่อย่างไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านโทรไปที่หมายเลข1676มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบอกที่อยู่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปทางเว็บไซต์นะครับท่านสะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อที่จะไปดูว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรบ้างท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพื่อนใกล้ตัวที่จะรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเร่งรัดเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินครับติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและความผิดปกติด้านคะแนนสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุในทุกจังหวัด
2: ครับ
1: จากการที่ได้ตรวจสอบและมอนิเตอร์มาโดยตลอดยืนยันได้ว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรืออปท.ก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเมื่อมีเอกสารครบและมีหลักฐานต่างๆอีกทั้งกรรมการของแต่ละจังหวัดก็ได้เห็นชอบตามคำสั่งอีกด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละนะครับส่วนผู้ที่เพิกถอนขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ฟ้องหรอกครับเพราะว่าคำสั่งมันยังไม่ออกนะครับท่านนิรัตน์ก็บอกฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนฟ้องกลับหรือยังท่านนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีนะครับในตอนนี้พร้อมระบุว่าเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะต้องไม่นำเอาเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเพราะจะทำให้การเสร็จทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้นะฮะจึงต้องมีความจำเป็นต้องแยกเรื่องออกจากกันอย่างในวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่คือการบริหารแต่ละบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการสอบสวนนั้นเราได้มีทางปปช.ตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงเป็นเหตุว่าทำไมสท.จึงไม่ดำเนินการในส่วนนี้อันเนื่องจากตามกฎหมายแล้วเมื่อปปช.เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องเคารพหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปถือได้ว่าเราทำงานแยกส่วนกันและจะต้องไม่มีส่วนใดจะถูกละเลยนะฮะส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีให้อยู่ในลำดับต้นสามารถเลือกหน่วยงานในพื้นที่ได้หรือไม่นั้นคุณนิรัตน์ก็บอกว่าในการประชุมกรรมการกลางที่ผ่านมาเราจะไม่ให้ผู้ที่บรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ว่างอยู่นั้นทางนิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างแต่หากมีข้อเสนอใหม่ก็ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการกลางก่อนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คงจะต้องมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับ31สิงหาคมนี้วันจันทร์เนี่ยผลสอบก็น่าจะออกและผลสอบนี้จะนำไปสู่เนี่ยให้กับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวนะครับ
2: ครับ
1: น่าจะนำคำสั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปยกเลิกเพิกถอนตำแหน่งที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งไปเนื่องจากมีการสอบสวนจากคณะกรรมการกลางว่าเข้ารับราชการโดยไม่สุจริตอ
2: ัน
1: นี้ก็เพิกถอนกันไปส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามีผู้ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ แก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับก็มีการไปจับกุมนะ
1: ครับ
2: เข้าจับกุมท่านหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็มีการเรียกแล้วว่านายกเฮง
1: นายกเฮง
2: นายกเฮงเนี่ยคือเป็นนายกอบต.มาก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการนำหมายจับครับจากทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายยกเฮงครับอายุ62ปีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและก็เคยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.สำโรงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปจับที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อนะครับที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยคดีนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับมีการถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษสำหรับที่จะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มจ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายเป็นก้อนๆไปนะครับเริ่มแรกเนี่ยจ่ายเงินมัดจำไปก่อน 100,000 บาทแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมอีก 270,000 บาทเพื่อว่าที่จะแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้ก็คือสอบไม่ผ่าน
1: ไม่มีชื่อประกาศจ่ายเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบไม่ติด
2: ถูก
1: ก็ไปร้องเรียนสิฮะ
2: ครับต่อมาเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นปี68อีกนะครับก็ผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้ลองอีกครั้งนึงคือเคยลองมาแล้วเมื่อปีก่อนๆ
1: นี่แสดงว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาไม่ร้องเรียนนะเนี่ย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แน่น
2: อนแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับในปี2568นี้จนว่ายอดของผู้ที่เสียหายตอนนี้รวมแล้วอยู่ที่ 650,000 บาท
1: ค
2: นรับก็คือเหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่านก็เลยมีเรื่องมาถามถึงในความที่ว่าเอาเงินคืนมาหน่อยเพราะว่ามีการพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันเนี่ยไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ในชื่อก็มีประกาศสอบออกมานะครับแต่ว่ากลับถูกนายกเฮงเนี่ยเบี่ยงเบนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนของทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ปากคำมานะครับ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังมีการพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเพียงรายเดียวนะครับ แต่ว่าเป็นลักษณะเครือข่ายแล้วก็แม่ข่ายด้วยทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเนี่ยประมาณกว่า 5,000 คนแล้วก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยอยู่ที่110หัวเลยนะครับบางหัวเนี่ยเป็นผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมผู้สมัครอยู่ที่200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับบรรจุเนี่ยประมาณเพียง70คนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีข้อกล่าวหาว่าบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงจะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่และก็เส้นทางการเงินเนี่ยไหลไปถึงใครบ้างด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ

0: ในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามประมวลขออภัยครับตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่175ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าสาเหตุในการที่ไปจับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการบุกจับที่บางโพไปแล้ว
1: มี2ที่ที่บางโพจุดหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ที
0: ่ศรีสะเกษ
1: อีกจุดหนึ่งเนี่ยนายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางโพส่วนคุณณวพรปรือปรังเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างเทศบาลตำบลลาอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็โดนจับในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็คือ2ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไปพูดคุยแหละ
0: ครับ
1: ไปเกลี้ยกล่อมบอกว่าอ้าวสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมมีโควต้าพิเศษนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการสอบให
0: ้
1: จ่ายเงินมาก่อนมัดจำเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว อีกช่วงนึงก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ไปทำอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าในกรณีผู้เสียหายเนี่ยคนนึงเนี่ยทำอยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเนี่ยน่าเชื่อถืออันที่หนึ่งแล
0: ้
1: วอันที่สองเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นถึงนายกเองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
0: อดีตนายกอบต.
1: อดีตนายกอบจ.แหละอบต.เน
0: ี่
1: ยแล้วไปพบที่บ้านด้วยจากข่าวเนี่ยคือผู้เสียหายอ่ะไปพบที่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรับรองว่าถ้ามอบเงินให้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปคุยกับกรรมการจัดสอบให
0: ้
1: แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สอบผ่านนะฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปเยอะ600,000กว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อผ่านการคัดเลือกไปทวงถา มทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายกเฮงเนี่ยที่ก็บอกว่าอ้าวตัวอยู่บ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไมมา อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตามทวงเงินถึงบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าหลังจากนายกเฮงแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.นะฮะเทศบาลนะฮะก็โดนจับไปแล้วนะครับจะขยายเครือข่ายอะไรต่างอื่นต่อไปหรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้เนี่ยก็คือมาตรา143
0: ครับ
1: เรียกรับยอมรับทรัพย์สินจูงใจใหเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีทุจริตตามกฎหมายแต่ถ้าปรากฏว่านายกเฮงแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยไปให้การบอกอ๋อไม่ได้มีการไปให้สินบนอะไรใครหรอกเก็บตังค์ไว้ใช้เองอันนั้นข้อหานี้ก็หลุดแต่ไปโดนข้อช่อโกงประชาชนแทน
0: ครับ
1: ช่อโกงประชาชนคือหลอกลวงผู้อื่นด้วยด้วยข้อความ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับทรัพย์สินผู้ใดผู้หนึ่งไปนะฮะก็จะเป็นช่อโกงประชาชนยังไงก็หนีไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องติดตามดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะเครือข่ายน่ะก็คือการที่แก้ไขกระดาษคำตอบและมีชื่อแต่นายกเฮงกับพวกเนี่ยกล่าวอ้างว่าจะช่วยได
0: ้
1: แต่ไม่มีชื่อ
0: ครับ
1: กลุ่มเดียวกันไหม
0: ผมอยากฟังนายกเฮงเนี่ยมาพูดว่ายังไงเพราะว่าในพื้นที่ศรีสะเกษแต่ว่ามาดีลในกรุงเทพมหานครหรือว่าเครือข่ายของนนทบุรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไห
1: ม
0: หรือว่าจะมีเส้นทางยังไง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมาทวงเงินถึงที่บ้านพอมาทวงเงินถึงที่บ้านน่ะบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแอบมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละ
0: ครับ
1: หอบเงินอะไรมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็มาจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาอันนี้ก็คือความคืบหน้าของการสอบท้องถิ่นไปถามนายกฮะเป็นไงบ้างฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีนะครับรับทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังมีการเรียกรับ ้างช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการคือผู้เสียหายเนี่ย
1: ครับ
0: เสียหายไป 650,000 บาทนะครับเรื่องนี้นายกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: ก็คือเป็นการย้อนถามสื่อแล้วก็ย้อนถามประชาชนว่าในเรื่องของการปราบปรามการทุจริต

0: ยเห็นไหมว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นทางอดีตนายกอบต.หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกระบวนการหรือว่าอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับ
1: ร
0: ัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่ครับ
1: นะครับนี่คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ
0: ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อฮะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นข่าวครับเรื่องของการมีการกราดยิงเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะ
0: คร
1: ับมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับบอกว่ามีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาสู่พื้นดินนายกว่ายังไงเมื่อวานไปถามนายกฮะ
0: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะอันนี้มีผู้กล่าวอ้างครับว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ฮะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยยังไงก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จ จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งกรรมการสอบนั้นนะครับก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่าทำได้หรือเปล่าเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดกับทหารพร้อมอ้างอิงถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนรัฐประหารปี57รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันกล่าวคือท่านบอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ทหารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าว
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยต้องดูสัดส่วนด้วยถ้ากองทัพตรวจสอบกันเองเนี่ยคำถามคือว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาผลสอบที่ออกมาเนี่ยประชาชนจะยังแคลงใจหรือไม
0: ่ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลาง มีบุคคลอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยอ
0: ัน
1: นี้คือวัตถุประสงค์ของการที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกกันออกมานะครับว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งคณะกรรมการเองทหารสอบกันเองเนี่ยเกรงว่าผลที่สอบออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรม
0: ครับ
1: นะฮะก็จะต้องให้คนที่บอกว่าอ้าวฉันถูกยิงฉันถูกอะไรในพื้นที่หรือมีผู้ที่รู้เห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็จับตากันอยู
1: ่
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการมติคณะรัฐมนตรีมีการประกาศออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เนี่ยมีการถูกโยกมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็กำลังจับตาอยู่ว่าแล้วใครล่ะจะมาแทนท่าน
1: ถูกโยกนี่คือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารเพราะว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคือคุณยุพาเนี่ยจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี
0: ้เป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการแล้วก็หาคนไปปฏิบัติหน้าที่แทน
1: ก็คือท่านเลขาสมช.คนปัจจุบันนี
0: ้
1: นะครับตุลาคมจะไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: พ
1: อย้อนกลับไปเนี่ยตำแหน่งของท่านเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งเลขาสมช.ท่านนี้คุณจัดชัยบางชวดเนี่ยแต่งตั้งในสมัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยภูมิธรรมเวชยชัย
0: ในช่วงรักษาการนายก
1: ช่วงนั้นใช่นะฮะรอบนี้เนี่ยน่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ถูกโยกไปอยู่ปลัดสำนักนายกเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม
0: ่
1: นะครับแต่ก็มีชื่อคนที่จะมานั่งเลขาสมช.คนใหม่แทนฮะ
0: ครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการกล่าวถึงกระแสที่มีการถูกทักทามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมช.นะครับเรื่องนี้มีการสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะนะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้พลเอกใช้พฤกษ์เนี่ยบอกว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยมาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมที่จะทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่มีผู้บังคับบัญชาได้มอบหน้าที่ให้แล้วก็ได้ทำหน้าที่นั้นก็จะทำหน้าที่แล้วก็ภูมิใจในทั้งนั้นนะคร
1: ับ
0: ในการทำทุกหน้าที่ของตัวของท่านพลเอกใช้พฤกษ์เองนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยหากได้รับในการดูภารกิจของสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีงานรออยู่เยอะนะ
1: ครับ
0: พลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าเราก็สู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนการที่ข่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์นะครับระบุว่าอย่าพึ่งเลยยังไม่ได้เป็นเลยใจเย็นก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็คือนักข่าวก็
1: เป็นมารยาท
0: แม้จะ
1: มีโผมีอะไรออกมาปุ๊บถ้าคำสั่งยังไม่ออกเนี่ย
0: ครับ
1: ร้อยละร้อยฮะไม่มีใครไปพูดก่อนฮะ
0: แล้วมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานก็เป็นได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกคือใจเย็นก่อนนะครับท่านพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกมาผู้สื่อข่าวทัพถามว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้เป็นเลขาสมช.แทนคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ที่จะมีการดำรงตำแหน่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเสนอให้เห็นชอบนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งนี้ก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นแหล่งข่าวมีการเปิดเผยมานะครับว่าวันนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการประชุมสมช.ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
1: 10โมงครับ10โมงที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนะท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมสมช. ในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: วาระสำคัญก็นี่แหละครับเสนอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แทนท่านชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านเดิมที่กำลังจะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้ก็น่าจะชัดนะฮะไม่ต้องไปรอมติครม.อังคารหน้าก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเสนอไปในสมช.ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรอกแล้วก็ขอแค่ความเห็นชอบของครม.เท่านั้นนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของหัวสว.บ้างนะครับแบบคุยกันมาหลายวันแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของเอกสารหลุดเดี๋ยวนี้หลุดเยอะนะฮะคลิปก็หลุดเอกสารก็หลุดสำนวนก็หลุดนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่แน่ใจว่ามีใครจงใจปล่อยหรือว่ามีใครจงใจไปเจาะหรือไม
0: ่ครับ
1: นะครับซึ่งข้อมูลของราชการเนี่ยนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลความลับปุ๊บเนี่ยติดคุกนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยรู้ข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มันควรสงวนไว้เป็นความลับนะฮะแล้วไปเปิดเผยเนี่ยติดคุกนะฮะ
0: ผิดกฎหมาย
1: ติดคุกมาตรา143ฮะ
0: ครับ
1: ว่าติดคุกหัวโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรื่องของการหัวสว.นะฮะคดีสำนวนที่มันหลุดออกมาไปถามนายกนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.ที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนไม่เอ่ยชื่องั้นผมเอ่ยชื่อ
0: ครับ
1: ก็คุณทวีสอดสองนั่นแหละก่อนท่านนะฮะอันนี้คือท่านก็พาดพิงก็บอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะมีคนกล่าวอ้าง
0: ครับ
1: บอกว่าที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันการเมืองหรือเปล่าเพราะรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็คือคุณทวีสอดสองท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่อยู่ระหว่างการสอบสวนสำนวนคดีดังกล่าวเป็นเอกสารราชการไม่สามารถนำออกสู่เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่ว่าจะอ้างถึงประโยชน์สาธารณะหรือไม่ก็ตามย้ำว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอันนี้จริงครับส่วนกรณีการประเด็นหัวสว.นะครับที่ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่วางใจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองในอนาคตระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือไม่นั้นนายกบอกว่าพักร่วมรัฐบาลย่อมมีกฎกติกามารยาทระหว่างกันในช่วงที่พักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนะฮะยังไงก็ตามยอมรับว่ามีการประสานพูดคุยกับแกนนำพักร่วมก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะกรณีที่คะแนนเสียงในการโหวตผ่านร่างพรก.กู้เงินเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาคะแนนโหวตก็แสดงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าพอพูดถึงย้อนสำนวนเนี่ยนะฮะสำนวนของ DSI เนี่ยมันคือสำนวนเรื่องของการอ้างยี่ซ่องโจรและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นพยานรู้ว่าหลักฐานคืออะไรเนี่ยเขาก็เกรงเหมือนกันบอกว่าถ้าคนที่ถูกกล่าวหารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานเป็นใครหลักฐานเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพยานก็เดี๋ยวจะไปติดสินบนหรือสั่งเก็บง่ายๆเลยนะฮะมีผลกระทบต่อรูปคดีเป็นการเฉลยข้อสอบก่อนที่จะไปถึงกระบวนการพิจารณาของศาลนั่นนะฮะมันเลยทำให้เสียรูปคดี
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือการฟอกเงินและอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของพยานด้วยนะฮะไม่ใช่คดีของกกต.ที่ต้องแยกจากกันนะฮะ
0: ค
1: ดีหัวสว.มีอยู่ที่กกต.ส่วนนึงนะฮะแล้วก็อีกคดีนึงเนี่ยก็คืออ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ที่ DSI ก็เลยบอกว่าสำนวนที่หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความปลอดภัยของพยานในคดีอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คนที่เห็นค้านนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้เห็นว่าคณะกรรมการหรือใครต่างๆเนี่ยที่มีการสอบสวนหรือพยานเนี่ยที่อยู่ในสำนวนเนี่ยเป็นคนของใครหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนในสภาแต่เป็นคนในของใครบางคน
0: ครับ
1: อันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาแต่คนวิพากษ์วิจารณ์และเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังไม่เห็นสำนวนอะไรเลยนะครับ
0: นะครับก็เป็นในสิ่งที่ทางท่านนายกได้พูดไว้นะครับเมื่อวานนี้กรณีของคดีหัวสว.นะครับส่วนทางฝั่งสว.เองก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการโต้ฝั่งทางที่สส.พรรคประชาชนแล้วก็ทางไอลอว์เนี่ยได้มีการมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตตินะครับแล้วก็พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์ แสงเพชรนะครับก็มีการมาพูดถึงกรณีที่คุณไอติมผลิตนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยมีการตั้งคำถามนะครับถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวว่ามีการทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมีการผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
1: ่
0: นะครับหากว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์
1: อ
0: ีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่มีการออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงใดๆนะครับแล้วก็หากว่านำมากล่าวอ้างว่าเป็นการหลุดหรือว่ามีการที่มีสำนวนไต่สวนอยู่นะครับทำไมทั้งสองท่านเนี่ยถึงไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับถือว่าเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่และทราบได้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นเนี่ยก็มีการตั้งขึ้นมาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเหตุใดจึงมาเสนอแต่ความเห็นของคณะทำงานชุดที่26แต่ว่ากลับไม่เสนอการทำงานของชุดที่36ที่ถือว่าเป็นการเลือกเฉพาะที่ตรงหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อมากกว่าความถูกต้องหรือว่าความชอบธรรมหรือไม่นะครับอันนี้คือทางสว.ก็มีการออกมาท้วงติงนะครับในประเด็นของคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ยังกล่าวถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวของบุคคลทั้ง2คนเนี่ยบอกว่าพยายามเป็นการชี้นำนะครับเป็นการชี้นำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากคือใช้ชีวิตไม่เป็นปกติตามสังคมนะครับตรงนี้ก็มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลลัพธ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่นะครับนอกจากตัวสว.เองก็มีการเข้าชี้แจงเรื่องนี้อย่างครบถ้วนไปแล้วนะครับส่วนทางด้านพันตำรวจเอกกอบนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการดำเนินการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการข่มขู่และก็แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและก็สร้างความสับสนให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือสว.อีกหนึ่งท่านนะครับพลตำรวจตรีชัตวัฒน์เนี่ยกล่าวให้กำลังใจกกต.นะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆในการปกครองบ้านเมืองที่ดีต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ3ท่านที่เป็นสว.มาพูดถึงในเรื่องที่ทางคุณไอติมเองแล้วก็ในส่วนของไอลอว์เนี่ยได้มากล่าวอ้างในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับคดีว่าสว.เนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์แล้วก็คนอื่นๆ
0: ครับ
1: นะฮะเขาเปิดประเด็นเนี่ยมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะฮะจะมีการประชุมแล้วก็การสัมมนาวิพากษ์เนี่ยทุกช่วงของสุดสัปดาห
0: ์
1: วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเนี่ยจะไปจัดที่โรงแรมพูลแมนซอยรางน้ำนะฮะแต่ก่อนที่จะไปจัดเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าคนที่จะไปขึ้นเวทีเนี่ยการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29สิงหาคมเนี่ยพบว่ามีชื่อคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะจากไอลออันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ตีแผ่แล้วก็ขึ้นเวทีนี้มาโดยตลอดแล้วแต่ตรงนี้สิฮะเขาบอกว่ามีชื่อคุณหมอชนน่านชนน่านสีแก้วนะขึ้นเวทีด้วย
0: พรรคเพื่อไทยนี่
1: ไปถามคุณอนุทิน
0: ครับ
1: ไปถามคุณอนุทิน
0: ครับ
1: อนุทินว่ายังไงบอกไม่ทราบพักใครพักมันการเป็นพักร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชนน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลและไม่ค่อยได้เจอกันคุณหมอชนน่านเนี่ยต้องไปสอบถามคุณหมอชนน่านเองนะฮะไม่ต้องมาสอบถามท่านนายกนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมพักร่วมไปร่วมกับเขา
0: แม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าควรที่จะเดี๋ยวเรียกว่าทำงานร่วมกัน
1: ต้องรอคุณหมอชนน่านออกมาพูดอันนี้อาจจะเป็นกระแสข่าวก็ได้เพราะว่าก็ไม่มีใครมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
0: ผมเห็นภาพ
1: ว่า
0: เนี่ยมันมีภาพโปรโมทออกมาว่าจะมีการนี่แหละครับเวทีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ปูแมนนี่แหละ
1: เขาขึ้นเวทีเดี๋ยวเขาอาจจะพูดในอีกทิศทางหนึ่งก็ได้
0: เป็นไปได้
1: ทำไม
0: แต่ว่า
1: ทุกคนทำไมถึงคิดว่าเอ๊ะพอคุณหมอชนน่านขึ้นเวทีนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องพูดในเชิงลบกับรัฐบาลหรือว่าเฮ้ยพูดว่ามันต้องหัวสวแน่เลยเขาอาจจะพูดในเชิงบวกหรือว่าอีกทิศทางหนึ่งก็ได
0: ้
1: อันนี้ไม่ทราบนะฮะอันนี้คิดเองฮะเราจะต้องไปดูกันต่อไปนะฮะก็ สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองพอสมควรเพราะว่าปกติพรรคร่วมเนี่ยก็มักจะจับมือกับพรรครัฐบาลเป็นพันธมิตรกันแต
0: ่
1: ถ้าขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแล้วไปพูดในเชิงลบเนี่ยนะฮะน
0: ่
1: าจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแน่นอนในทางการเมืองนะครับ
0: ครับ
1: คุณพฤทธิ์นะฮะก็บอกว่าที่จะมีการจัดงานเนี่ยนะฮะคือโรงแรมพูแมนซอยรางน้ำบอกอ้าวโรงแรมแจ้งมาบอกไม่ให้จัดเวทีนี้เสียแล้วนะครับก็บอกในสภานั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรเพราะผมก็มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเป็นแผนสำรองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแสดงว่ามองการไกลเผ
0: ื
1: ่อเขาไม่ให้เราก็มาจัดที่ไหนที่ห้องประชุมรัฐสภาดังนั้นการจัดกิจกรรมยังคงมีอยู่แต่เปลี่ยนสถานที่นะฮะโรงแรมพูแมนครับแจ้งเหตุยกเลิกเวทีกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเสวนาการเมืองไทยนะฮะก็บอกว่าโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นะฮะก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดสัมมนาเนี่ยในวันเสาร์นี้ผู้ร่วมงาน150คนนะฮะ150คนแต่เนื่องจากเนี่ยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับช่วงดังกล่าวทางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกเข้าพักผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากโรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกผู้ที่จะมาเข้าพักดังนั้นหลังจากพิจารณาโดยถ้วนรอบครอบโรงแรมจึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวโรงแรมยืนยันด้วยความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้เกิดการตัดใจในครั้งนี้พูดง่ายๆตัดใจยกเลิกก็มีค่าทดแทนชดเชยให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่จัดงานใหม่อย่างเหมาะสมนะครับอันหนึ่งการตัดใจในครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้าพักผู้ใช้บริการของโรงแรมเป็นสำคัญไม่ได้มีเจตนาวัตถุประสงค์อื่นใดครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะฮะ
0: ครับ
1: ขอแสดงความนับถือผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพฮะอันนี้อธิบายโดยย่อฮะ
0: ครับก็คือไม่ได้จัดที่พูแมนแล้วแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าการวิเคราะห์หรือว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินหน้าต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคือฝ่ายค้านเองก็มีการกระทุ้งในเรื่องของการหัวสวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอเห็นภาพโปรโมทงานออกมานะครับแล้วมีภาพของหมอชนน่านอยู่ในรูปด้วยเนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณรังสิมันโรมนะครับคุณเทงนัทพงศ์นะครับคุณไอติมพฤทธิ์แล้วก็มีอีกหลากหลายท่านที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคประชาชนแล้วก็พ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย
1: ์ใช่
0: นะครับแต่ว่า
1: ฝั่งฝ่ายค้านอะว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็งงว่าทำไมมีหมอชนน่านอยู่ในรูป
1: หน้าเหมือนหรือเปล่า
0: เป๊ะ
1: ใช่ไหม
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยหรอ
0: ใช่นะครับแต่ว่าอย่างนี้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องทางให้รอทางคุณชน่าเนี่ยออกมาช
1: ี้
0: แจงว่าจะยังขึ้นอยู่ไหม
1: คุณหมอช
0: น่าน
1: ะ
0: สาเหตุว่าทำไมถึงมีรูปไปอยู่ตรงนั้น
1: นั่นสิหรือจะไปพูดในประเด็นไหนนะก็ติดตามดูวันเสาร์นี้นะฮะจ
0: ั
1: ดที่ไหนไม่ใช่พูแมน
0: รัฐสภาร
1: ัฐสภาร
0: ัฐสภานะครับก็ติดตามกันได
1: ้เอ๊ะเราโปรโมทให้เขาหรือเปล่า
0: ไม่ได้โปรโมทเป็นประเด็นสังคม
1: เป็นประเด็นสังคมนะต้องติดตาม
0: ขึ้นนะตอนน
1: ี้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะเดินเผชิญสืบนะฮะเข้าเผชิญสืบเพื่อก็เดินเผชิญสืบนั่นแหละคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรที่สำนักงานเขตหลัก4นะครับไปพร้อมกับผู้ตรวจกกต.นะฮะก็คือเหตุผลก็คือว่ามันมีการไต่สวนเนี่ยจากศาลรัฐธรรมนูญเร
0: ื่อง
1: ของคดีบาร์โค้ดนั่นแหละบาร์โค้ดQR code แล้วก็ต้นขั้ว
0: คือ
1: 3ส่วนประกบรวมกันปุ๊บเนี่ยจะสามารถระบุตัวตนของผู
0: ้ที่เลือกตั้งได้หรือเปล่า
1: ใช่แต่กกต.ก็สู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาประกบกันได
0: ้
1: ม
0: ี
1: วิธีการที่จะเก็บรักษาเนี่ยมั่นคงปลอดภัย3พื้นที่3จุดใช
0: ่
1: มั้ยฮะศาลเนี่ยก็ลงไปเดินเผชิญสืบดูกับตาว่ามั่นคงปลอดภัยจริงไหม
0: ครับ
1: แยกจากกันจริงไห
0: ม
1: เม
0: ื่อ
1: วานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดือนหน้านั่นแหละครับ28กันยายนศาลก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็พิพากษาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ถูกร้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยบาร์โค้ดเหล่านี้มันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่ครับสวัสดีพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
9: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
7: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
10: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกุบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงาน

0: ิทธิ์ผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังทางนี้นะคะ FM 101.75 MHz สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงของวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม2569นะคะเดือนสิงหาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลายๆคนนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะคะวันที่30หรือ31ก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลใครโชคดีก็ได้รางวัลไปนะคะช่วงเวลานี้ดิฉันวิภาวีวีระหงกับรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะวัยเก่าไม่ว่าแต่เราเป็นวัยไหนนะคะขอให้อยู่กับปัจจุบันและขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้คิดแต่เรื่องดีๆนะคะในช่วงนี้ก็มีบทเพลงไพเราะนำมามอบกันค่ะ

ค่ะเป็นเสียงร้องของวิทยนัดดาวิยการนะคะกับบทเพลงที่มีความไพเราะเหมาะสมกับที่ได้เป็นศิลปินในใจของหลายๆคนนะคะดิฉันก็นึกถึงวันที่ผ่านๆมาในชีวิตนะคะกว่าที่เราจะเติบโตมาได้เราได้รับความรักจากคนหลายๆคนจากญาติมิตรพี่น้องและไม่มีใครที่จะรักเราได้มากที่สุดเหมือนกับแม่นะคะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคตช.พบประชาชนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
10: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปด้านตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกของภาคและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกากาธิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: เศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง11โมงนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้วันศุกร์นะเอาแบบสบายๆ นี่ๆๆใครจะขึ้น M82 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะวันศุกร์เขาเปิดตอนเที่ยงใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ยาวถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับรถที่จะวิ่ง M6 นะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นของ M82 M82 นี่ก็คือจะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมนะฮะช่วงเอกชัยบ้านแพร้วนะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรก็จะทำให้มีการเปิดทดลองใช้บริการเนี่ยตลอดทั้งสายเลยนะสำหรับ M82 รวมระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรนะครับเริ่ม28สิงหาคมคือเริ่มวันนี้นะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปอ้าวตอนนี้สิฝั่งขาออกครับมุ่งหน้าไปสมุทรสงครามนะมุ่งหน้าไปเพชรบุรีนะครับจุดขึ้นมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งจุดเชื่อมต่อตรงจากต่างระดับบางขุนเทียนนะอันนี้วงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้นะฮะด่านพันท้ายนรสิงห์นะแล้วก็ด่านมหาชัย2ส่วนจุดลงนะเขาบอกว่ามีตรงมหาชัย1แล้วก็ด่านบ้านแพร้วนะอันนี้เป็นสถานีปลายทางเลยนะครับส่วนฝั่งขาเข้าครับขาเข้าก็คือมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้นะจุดขึ้นที่จะขึ้นขาเข้าก็คือขึ้นได้ที่บ้านแพร้วขึ้นได้ที่ด่านมหาชัย2แล้วก็ไปลงที่ด่านมหาชัย2ขออภัยขึ้นได้ที่บ้านแพร้วแล้วก็ด่านมหาชัย1นะครับแต่ว่าจุดลงนี่ก็จะลงได้ที่ด่านมหาชัย2นะลงได้ที่ด่านพันท้ายนรสิงห์เชื่อมต่อถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครบางแคบางบัวทองนะครับเขาบอกอะไรเนี่ยเชื่อมต่อตรงเข้าสู่วงแหวนการชานาพิเศษด้านใต้มุ่งหน้าพระประแดงด้วยนะส่วนสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2เนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับจำกัดความเร็วฮะ4ล้อนะไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รถบรรทุกและรถโดยสารอันนี้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นใครว่างๆสุดสัปดาห์นี้นะอาจจะไปลองวิ่ง M82 ยาวเลยน่าสนใจนะผมไม่แน่อาจจะไปเหมือนกันนะขึ้นตรงไหนล่ะขึ้นตรงพันท้ายนรสิงห์นะยาวไปลงที่บ้านแพร้วเลยไปลงปลายทางนะกี่กิโลละประมาณกับ20กิโลนะครับแต่ว่าที่เขาเปิดเต็มระยะทางนี่ก็คือ25กิโลเมตรนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเผื่อไว้เผื่อคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวนะจะไปสมุทรสงครามอ่ะนะไปอะไรล่ะอัมพวาใช่ไหมนะหรือว่าจะไปดอนหอยหลอดไปกินอาหารทะเลนะใครจะไปถึงเพชรบุรีก็ได้นะใครจะไปถึงจะอำหัวหินนะอันนี้ก็น่าจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับรถราที่บอกว่าโอ้โหติดหนักหนาสาหัสนะไม่รู้ว่าจะมีช่องทางจราจรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะดูสักนิดนึงเอาล่าสุดก่อนละกันทองนะทองเป็นยังไงบ้างทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 71,300 บาทขายออกที่ 71,500 บาทรูปพรรณขายออกที่ 72,300 บาทนะครับกสป 4,587 เหรียญเงินบาท 32.94 สตางค์เช้าวันนี้ปรับมา3ครั้งขึ้น3ครั้งครั้งละ50บาทเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานราคาปิดขึ้นมา150บาทต่อ1บาททองคำนะครับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างลงไป 8.10 จุดฮะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,592.60 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 14,000 ล้านบาทอันดับ1เดลต้าลงไป5บาทนะตอนนี้อยู่ที่249บาท IVL บวกมา80สตางค์นะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่23บาท30สตางค์ KBank ไม่เปลี่ยนแปลง248บาท KCE ฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับ56บาท75สตางค์ AOT ท่ากาศยานไทยลงไป1บาท25สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่63บาท75สตางค์นะครับตัวเลขเศรษฐกิจอีกเรื่องนึงคือส่งออกเดือนกรกฎาคมครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาแถลงข่าวมูลค่าการส่งออกของเดือนกรกฎาคมนะครับ 34,789 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21.6%นะฮะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25นำเข้ากรกฎาคมก็เยอะนะฮะ 38,399 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 36.7% เท่ากับเฉพาะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราขาดดุลการค้านะครับ 3,610 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภาพรวมส่งออก7เดือนแรกมกราถึงกรกฎาคมนะฮะส่งออก 231,531 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกขึ้นมา 18.2% แต่ว่านำเข้าเยอะเหมือนกันนะ 266,885 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกมา 37.8% ขาดดุลการค้า 35,354.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอา32บาทเมื่อกี้ก็ได้จริงๆมัน32เกือบ33บาทนะผมเอา32บาทคูณกลับเข้าไปครับเฉพาะ7เดือนแรกนะฮะคุณขาดดุลการค้าเนี่ยนะเกือบ1ล้านล้านบาทนะนอกจากนี้เขาคาดการนะฮะส่งออกปีนี้จะโตประมาณ8-11% แต่ว่าก็มีแนวโน้มอาจจะโตมากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะขึ้นถึง 12-15% ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะปรับเป้าส่งออกอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคม2569นะอ่ะอันนี้เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเราจะคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศดร.ชัยชันเจริญสุขด้วยนะเรื่องของส่งออกนี่แหละโดยเฉพาะถ้าจะส่งไปสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเราติดเทียร์2สำหรับสินค้าสวมสิทธิ์นะอันนี้จะส่งผลกระทบเรื่องของการส่งออกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะครับสำนักงานกสทช.ครับได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568นะครับอันนี้เขากำหนดฮะให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนครับให้ร่วมการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเขากำหนดนะภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้ครับถ้าหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง SMS ผ่านทางช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยตามที่ได้รับแจ้งแต่ว่ายังแบบกังวลสงสัยนะอันนี้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าเลยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะเจ้าของเครือข่ายเนี่ยสำหรับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนะกสทช.ก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสูงสุดนะครับส่วนออมสินครับก็บอกว่าออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีที่ต้องเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี กรณีที่ถอนก่อนครบ3ปีนะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่เขากำหนดนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะแล้วก็หมวกกันแดดจำนวน1ชุดนะตอบคำถามใน Facebook Live นะครับธนาคารออมสินฮะเขานำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 0% นะใน3เดือนแรกแล้วก็ผ่อนนานนะสูงสุด7ปีคำถามก็คือที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกินเท่าไหร่นะครับไปตอบคำถามกันนะผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณรัชดาพรจากกรุงเทพมหานครนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เดี๋ยวเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท้าระหว่างประเทศนะฮะดร.ชัยชาญเจริญสุขนะตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับดร.ชัยชาญครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และผู้ฟังทางบ้านนะครับ
9: ครับผมโอ้ต้องพูดถึงตัวเลขส่งออกในเดือนกรกฎาคมนี่พาณิชย์ก็เพิ่งแถลงออกมานะเราส่งออก 34,789 ล้านบาทแต่ว่าขณะเดียวกันสงครามการค้ารอบใหม่มันก็ยังมึนๆงงๆนะว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงทั้งแรงงานภาคบังคับและเห็นดีจะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเห็นทางคุณชัยชาญมองด้วยมันมีอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์อีกไอ้เนี่ยโลโก้คอนเทนต์อะไรเนี่ยที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้รอบนี้มันจะเป็นยังไงฮะแล้วเราอยู่ในกลุ่มไหนยังไงครับ
10: ครับขอบคุณครับคุณณัฐพงษ์เดี๋ยวขอแก้ตัวแก้หน่วยนิดนึงนะ34,789 ล้านเหรียญ นะครับ
9: ล้านเหรียญขออภัยครับใช่ใช่ใช
10: ่ครับเติบโตถึง21.6%แล้วถ้าดูใช่แล้วก็ดู7เดือนเนี่ยตัวเลขการส่งออกก็โต 18% แต่ผมนิดเดียวฮะอันนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่าเราเป็น new normal ละคือเราต้องดูตัวเลขนำเข้าด้วยนะครับตัวเลขนำเข้าก็ 38,000 ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับแล้วก็7เดือนเนี่ยตัวเลขนำเข้าก็เติบโตถึง 38% นะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่านะตัวเลขตอนนี้ก็คือนำเข้าเยอะกว่า
9: เยอะกว่าน
10: ะครับ
9: ครับ
10: ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็น new normal แล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับนักวิชาการหลายท่านนะก็คือ K-Shape นะแล้วคนที่มาลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคอะนะอันนี้ก็คงเป็นรีวิวรีแคปสั้นๆให้กับผู้ฟังนิดเดียวคงบอกว่ามันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเลขกลุ่มที่ส่งออกเยอะๆก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งเติบโตมากถึง50%กว่านะครับแล้วเดือนกรกฎาคมก็เติบโตถึง 60% แล้วถ้าส่วนใหญ่ก็คือไปอเมริกาเอาล่ะก็คงเท่านี้ก่อนในเรื่องของการค้าคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของทางมาตรา301นะครับก็บอก เรียนคุณณัฐพงษ์และผู้ฟังนะครับก็คือว่าในเรื่องของโลจิสติกนะครับระหว่างประเทศก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เป็น new normal แล้วเช่นกันนะก็คือว่าถ้าจะเดินเรือเข้าไปก็ไปได้นะแต่ก็คือต้องจ่ายแพงแล้วก็ต้องเสียเวลารอนานนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าไปแล้วต้องได้เงินด้วยอันนั้นก็เคยเล่าไปแล้วอันนี้ไม่เล่าซ้ำนะครับก็คือไปได้แต่ไปได้น้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็คือก็เหมือนเดิมฮะถ้าจะไปแถบซาอุก็ไปที่เจดดานะครับแล้วก็ถ้าไปแถบแถวดูไบนะครับก็ไปได้นะครับก็มีท่าเรือรองรับแต่ก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็จ่ายแพงก็สรุปเท่านี้นะครับคราวนี้มาดูว่าวัตเน็กสำหรับเรื่องของมาตรา301ผมมองอย่างนี้ครับของคุณณัฐพงษ์และผู้ฟังครับก็คือในเรื่องของ forced labor อันนั้นก็คือเรื่องของการใช้แรงงานนะครับแล้วเราก็ในเรื่องของจะต้องเสียภาษีนะครับ12.5% อันนั้นก็ใช่อันนั้นเราก็คือกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเราก็มีหลายคนนะครับก็30กว่าประเทศ40กว่าประเทศอันนั้นก็เรียกว่าโดนกันทั่วหน้านะครับอันนั้นก็อยู่ในเขาเรียกว่ายกที่1ไปละก็คือ 12.5 ยกที่2นะครับยกที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ structural excess capacity อันนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาซึ่งในเรื่องของ transshipment เนี่ยแน่นอนมันก็อยู่ในเรื่องนั้นด้วยแล้วก็เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถ้าคุณณัฐพงษ์ติดตามก็คือจะเห็นรูปภาพเนี่ยม้าไม้เมืองทอยนะ ซึ่งเป็นหนังสือที่ออกเป็นรีพอร์ตของทางสหรัฐอเมริกาออกมาก็คือ The Great Transshipment Scam นะครับก็คือบอกได้อย่างเดียวว่าเขาก็มองเรื่องนี้อยู่แล้วก็อยากให้ผู้ฟังมองในแง่ของ Global Supply Chain ในช่วงที่เขาโดนหนักๆในเรื่องของ Trade War ถ้ายังจำกันได้จีนโดนเยอะเพราะฉะนั้นทางทหารผู้ส่งออกจีนยังไงเขาก็ต้องดิ้นคราวนี้ก็คือดิ้นไปทางไหนบ้างก็ในพวกเราเนี่ยแหละภูมิภาคอาเซียนด้วยเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลอินโดรวมถึงไทยคราวนี้ในแง่ของรีพอร์ตตัวนี้มันมีนัยยะก็คือว่าของเราเนี่ยอยู่ในเทียร์2นะครับเทียร์2เราก็มีเพื่อนบ้านเราก็อย่างเช่นเวียดนามนะครับมาเลอินโดก็อยู่กับพวกเราเทียร์2เพราะว่าอยู่ในช่วงของให้เราจับตามองนะครับว่าถือว่ามีความใกล้ชิดแล้วก็มีเขาเรียกว่า significant หรือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับกับในเรื่องของความใกล้ชิดกับทางจีนตอนนี้ถ้าถามว่าเอฟเฟกต์จะคืออะไรแน่นอนตอนนี้ทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็พยายามnegotiateกันอยู่ว่าเข้าใจว่าในช่วงนี้ทางท่านรองนายกแล้วก็ทางทีมไทยแลนด์ก็ไปเจรจาเรื่องนี้อยู่งั้นก็ต้องดูต่อว่าแล้วเอาท์คัมที่จะออกมาเนี่ยแน่นอนถ้าลดคือถ้าไม่คือตอนนี้เรามีอย่าลืมนะยกถึงคือ 12.5 คราวนี้มันก็คือ plus alpha ไอ้ plus เนี่ยแหละไม่รู้เท่าไหร่แต่พวกเราก็ยังมองว่าถ้าสมมุติมัน total แล้วมันไม่รู้ไม่เกิน19หรือ 20% เราก็จะได้สามารถ manage ได้แต่มันมีประเด็นอย่างนี้คุณณัฐพงศ
9: ์ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าไม่เกิน 19-20% ก็คือตัวเลขเดิมเนาะถูกมั้ยฮะ
10: ใช่
9: ใช่มั้ยแต่อย่างนี้เราถือว่าเรา manage ได้เพราะว่าเราเคยเจอมาแล้ว
10: ใช่แต่เราก็พยายามนะผมคิดว่าชานส์ต่างๆเพราะว่าคนที่มาลงทุนส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าก็ทางซัพพลายเชนของพวกคุณนั่นแหละที่คุณต้องการด้วยแล้วคุณก็ไม่สามารถหาโลกไปผลิตในอเมริกาได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลิตที่ไหนสักแห่งหนึ่ง somewhere somehow แต่มันมีประเด็นที่3นะคุณณัฐพงศ์ที่ผมมองประเด็นที่1เมื่อกี้ผมจบไปแล้วก็คือเรื่อง forced labor อันที่2ก็คือ structural excess capacity อันนี้จบเล่าให้ฟังแล้วอันที่3เนี่ยที่ผมมองอยู่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันก็คือในเรื่องของ agreement reciprocal trade ART ซึ่งผมมองว่าเรื่องของที่จะซื้ออะไรเพิ่มเติมนำเข้าเพิ่มเติมแล้วก็หรือว่าจะส่งออกไอ้โทษจะไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมลงทุนเพิ่มเติมในอเมริกานี่ผมไม่ติดอะไรแต่ผมให้ข้อสังเกตเรื่องของจะทำอะไรในแง่ของสินค้าที่จะนำเข้าจากอเมริกามาเพิ่มเติมอย่าลืมนะว่าตอนนี้นำเข้าเราก็จุกๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเข้า plus เข้ามาจากอเมริกาเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เกิดการติดลบมากขึ้นนะครับ อันนั้นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ผมมองก็คือว่าแน่นอนสินค้าถ้าจะนำเข้าอะไรมามันต้องมีผู้ได้รับผลกระทบในประเทศไทยก็คือผู้ผลิตในประเทศไทยหรือผู้ภาคเกษตรอะไรในประเทศไทยแต่ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าทีมไทยแลนด์ถ้าดูเหตุและผลก็คือเขา maximize ในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนใหญ่อยู่แล้วผมก็ยังเอาใจช่วยนะครับว่าเราน่าจะผ่านผลอุปสรรคนี้ไปได้ดีแล้วก็เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วกันนะครับอันนี้ก็สรุปรีแคปสั้นๆครับคุณนันทพงศ์ครับ
9: คือถ้าอย่างนั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ครับว่าเอาหลักประเด็นที่เราจะต้องกังวลต่อเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยมันมี2ประเด็นหลักๆที่คุณชัยชันมองอันแรกก็คือเรื่องของไอ้ตัวกำลังการผลิตส่วนเกินว่าจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อันที่1อันที่2ก็คือข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกานี่แหละเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีการเจรจาใช่มั้ยมันก็จะต้องมีข้อตกลงอ้าวเนื้อหมูหมูแดงเนื้อแดงอะไรต่างๆนานาจะต้องส่งมาประเทศไทยเท่าไหร่จะต้องไปซื้ออะไรซื้อ LPG ซื้อน้ำมันอะไรจากของเขาเท่าไหร่หรือว่าต้องไปสั่งของอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ไอ้อันนี้คืออันที่2ใช่มั้ยที่ห่วง
10: ใช่ใช่เพราะว่า ART ก็คือย่อมาจากคำว่า agreement reciprocal ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในการเจรจาด้วยซึ่งยังไม่สรุปยื่นหมูยื่นแมว
9: ยื่นหมูยื่นแมวนะโอ้โห
10: แต่คือเราจะยื่นหมูอะไรไปแล้วก็แมวอะไรกลับมาแล้วก็ต้องดู cost and effect ของพวกเราด้วยนะ
9: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อปี2ปีก่อนเหมือนกันนะที่ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะ
10: ภาพนั้นเลย
9: ภาพนั้น
10: เดจาวูเลยครับเดจาวูเลยแล้วคุณณัฐพงศ์เห็นอย่างไหมแคนาดาก็ล้มโต๊ะไปเรียบร้อยละ
9: ใช่โดน50ต่างคนต่างขึ้น50 50
10: โดนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนั่นก็คือเดจาวูเพราะฉะนั้นผมว่าเราเป็นประเทศเล็กแล้วเราอยู่ในเทียร์2เรา

0: ใช้แรงงานแน่นอนบางโรงงานเนี่ยใช้แรงงานเยอะในแง่ของแรงงานน้องๆผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วใช้สายตาซึ่งผมมองดูว่าเอ๊ะเราจะต้องดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะว่าเออเราจะโฟกัสแล้วก็โฟกัสเลยแหละเฉพาะกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงงานสายตาอันนี้ผมว่าถ้าเรามีไกด์ไลน์หรือการคอนโทรลที่ดีเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเรานะคุณธพงศ
1: ์
0: ถูกไหมเมื่อก่อนนะเรายังถ้าพลพวกสินค้าแปรรูปเกษตรอะไรเงี้ยเราก็โอเคยังเห็นได้ชัดแต่นี่เราต้องใช้กล้องน้องๆต้องใช้กล้องจุลทรรศน์หรือกระจกใหญ่ๆแว่นขยายอย่างเงี้ยใช้เวลาใช้สายตาเยอะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเข้าไปดูแลเพราะว่ามันเป็นกระบวนการใหม่นะผมว่าเราต้องมีไกด์ไลน์ที่เป็น international พอแล้วเราก็ลงในรายละเอียดผมว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องนี้แล้วก็มันวินวินได้ทุกฝ่ายน้องๆที่ใช้แรงงานก็ช่วยได้อันนี้ก็คือเรื่องข้อเสนอสำหรับข้อที่จะต้องเรื่องของแก้เพนพอยต์เรื่องของฟอสเลเบอร์ที่เราโดนนั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของทรานชิปเมนต์เนี่ยผมว่าตอนนี้แน่นอนมันคงต้องคือเขามองตั้งแต่ลดน้ำไปน้ำเลยแหละว่ามันมากันยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวในแง่ของดัตต้าเบสดีๆเพราะว่าเรื่องของ relevance หรือความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ transparency accuracy เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยากแล้วล่ะคุณณัฐพงศ์ที่เราจะต้องโชว์อะไรที่ชัดเจนนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ดูแล้วเนี่ยภาครัฐบาลช่วยพวกเราได้แน่นอนในภาคเอกชนก็คือในแง่ของตอนนี้ผู้ลงทุนมาเยอะแล้ว BOI ก็ดำเนินการในเรื่องของ value added investment ในต่อจากนี้ไปเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานมันมาเยอะแต่เพียงแต่ว่า local content มันยังมาไม่ถึงพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการทำ business matching หรือ BOI fair เหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะนี่คือในฝั่งของรัฐบาลในแง่ของภาคเอกชนเนี่ยพวกเราไม่ใช่สั่งไม่ใช่เสนอแต่อย่างเดียวใช่ไหมพวกเราก็ต้องปรับตัวของพวกเราด้วยก็คือว่าเหมือนไก่กับไข่อะตอนนี้เราต้องอยู่กับ new normal ของกลุ่ม investor ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง up skill พวกเราด้วยเช่นกันนะทั้งในเรื่องของตัวเราเองทั้งในเรื่องของเครื่องจักรนะครับผมว่าอันนี้เราก็ต้องปรับตัวเราด้วยเช่นกันคุณณัฐพงศ์เพื่อให้เราไปต่อลิงก์กับในเรื่องของ new technology new S curve ที่เรามีอยู่ณวันนี้ครับ
1: ครับเอ๊ะสำหรับเรื่องไอ้ที่เราโดนเทียร์2ไอ้สินค้าสวมสิทธิ์เนี่ยผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าให้คุณใจชาญลองประเมินหน่อยนะว่าสิ่งที่เราเจออยู่ในปัจจุบันอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะมาส่วนใหญ่ก็ส่งมาประกอบในไทยแล้วก็ใช้ชื่อประเทศไทยแล้วส่งออกเนี่ยมันใช้ของไทยนิดเดียวแหละมันสวมสิทธิ์น่ะสวมสิทธิ์แน่อันนี้ยอมรับความจริงไปเถอะนะมันจะใช้เวลาในการแก้ไขเรื่องเนี้ยอาจจะบอกให้เขามาเพิ่มอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันใช้เวลามากไหมถ้าเราประเมิน
0: อ๋อโอเคเอา fact finding ก่อนนะเอาความจริงก่อนก็คือว่าสินค้าที่เขาโรงงานที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็อย่างที่คุณณัฐพงศ์เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ใช้เทคโนโลยีแล้วพวกเราก็คืออุตสาหกรรมเดิมของเรายังไม่ตอบโจทย
1: ์
0: สามารถที่จะปักอินไปได้เพราะฉะนั้น local content เนี่ยจากตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% แน่นอนเฮ้ยโทษ importนะครับที่เข้ามาเนี่ยมีเยอะกว่าที่จะใช
1: ้ใช
0: ่กว่าโลคอลคอนเทนต
1: ์ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าผู้ลงทุนจากต่างประเทศเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าถามเมื่อสักครู่แอคชั่นเราจะยังไงแน่นอนณวันนี้ถ้าเราจะควิกวินจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุตสาหกรรมณปัจจุบันของเราณวันนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของทักษะของพวกเรานะครับวิศวกร R&D รวมถึงในแง่ของตัวกระบวนการผลิตของพวกเราเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ที่จะปิดจุดแก๊ปตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีแผนและที่ชัดเจนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมติดูซิผู้ลงทุนโรงงานนี้นะยกตัวอย่างนี้นะที่มาเรื่องของ PCB แล้วมาดูว่าคุณจะ open source ให้เราเนี่ยอย่าไปล็อกอินกับต่างประเทศนะต้องโอเพนซอร์สให้พวกเรามั่งนะแล้วคุณคิดว่าจะเปิดอะไรให้เราแล้วเราก็บอกไปเลยว่ามีใครสนใจไหมแล้วเรามาปรับปรุงกันก็คือจะได้เป็นเหมือนลงทุนแล้วพวกเราลงทุนแล้วไม่เสียเปล่านั่นก็คือเรื่องของการที่จะเพิ่มโลคอลคอนเทนต์ถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาแต่ติดกระดุมเม็ดแรกคือเราต้องเปิด
1: ต้องเป็น Open AI ก่อนนะ
0: เราต้องเปิดทั้งสองฝ่ายก่อนนะว่าคุณมีข้อเสนอแล้วเรามีข้อสนองให้นะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่า

0: ็ต้องอัพสกิลตัวเราเองด้วยไม่ใช่แต่พูดอย่างเดียวเพราะว่าอุตสาหกรรมพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ไฮเทคมากเราใช้อินฟอร์เมชันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวต้องใช้เวลาแต่ถ้าจะถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผมว่ามีเป็นปีในแง่ของการปรับตัวการเพราะว่าอะไรพวกนี้มันไฮเอ็กคูเรซีมากต้องการความแม่นยำสูงเพราะฉะนั้นโอ้โหกว่าจะเอาไปทดสอบเอาพูดกันง่ายๆอ่ะคุณณัฐพงศ์คิดว่าในเรื่องของบัมเปอร์เอายกตัวอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์นะที่มาประกอบในประเทศไทย EV เนี่ยแหละโรงงานหนึ่งเขาต้องการพอบอกว่าตอนนี้ฉันเปิดแล้วนะให้ผู้ประกอบการไทยที่สามารถฉีดพลาสติกที่ใช้เป็นบัมเปอร์ไอ้กันชนหน้ากับหลังเขาได้เนี่ยคุณคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: นานนะ
1: นานนานนานนานนาน
0: ออกแบบทางด้านวิศวกรรมเปิดแม่พิมพ์ทดสอบสีทดสอบปีกว่าแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดกระดุมเม็ดแรกเราต้องเปิดใจทุกฝ่ายแล้วล่ะทั้งผู้ลงทุนและพวกเราด้วยนะครับ
1: มันก็เหมือนกับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเหมือนกันเนาะก็ต้องค่อยขยับอะแต่ว่าก็ต้องทำ
0: แล้วล่ะเพราะว่าวิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะลงล่างอุตสาหกรรมพวกเรานะถ้าเราจะลงล่างหมายความว่าเราจะผลิตของแบบเดิมกินบุญเก่าแล้วเล่นเรื่องราคาตอนนี้ก็โดนจีนไปโทษโดนสินค้าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตีตลาดพวกเราถ้าเราจะขึ้นบนไปสินค้าทางด้านไฮเทคเราก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเครื่องจักรกับกำลังคนผลิตภาพกำลังคนเรายังไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราอยู่ตรงกลางคุณณัฐพงศ์ใครๆเรียนมาก็สูตรเดียวกันสูตรนี้คือถ้าเรายังอยู่ในสมรภูมิตรงกลางยังไงก็ไม่นานครับกินบุญเก่าไปก็ไม่รอด
1: อ
0: ันนี้ก็หลายๆคนที่นักวิชาการหลายคนก็บอกว่าพวกเราจะเป็นซอมบี้แต่ผมว่ายังให้กำลังใจนะผมว่าเรายังสู้ได้แล้วเราสู้มาหลายสมรภูมิแล้วครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ชัยชาญครับที
0: ่
1: มาช่วยอัปเดตขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ชัยชาญเจริญสุขนะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงหน้าวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องฝนฟ้าอากาศอีกสักนิดนึงนะเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้นะต้องระมัดระวังฝนตกด้วยนะคุณชาวฤทธิ์บอกยังเสี่ยงนะไทยเสี่ยงเลนบอมอีกนะแล้วตุลาบอกเอลนีโญเนี่ยมาแน่นะไม่ใช่ว่าเห็นฝนตกแล้วมันจะไม่แล้งนะบอกมาแน่ๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะเพื่อต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนสำหรับเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำนะฮะลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมเป็นพ่อค้าแม่ขายฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้รับจ้างแล้วก็สำคัญก็คือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนด้วยนะครับธนาคารออมสินครับเขาช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ต่อยอดกิจการครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่แฟลตเรทร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบเข้ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะ effective rate เนี่ยอยู่ที่ 16.2% ต่อปีนะครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วนะนอกจากนี้เขาบอกว่าต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับสมัครได้แล้ววันนี้ครับถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรที่ GSB Contact Center 1115นะครับหรือว่า gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.นะโดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองนะครับได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะเพื่อเสริมสร้างความรู้และก็ความเข้าใจด้านกฎหมายรวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาในรายการโทรทัศน์นะครับมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ฮะเช่นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบผู้แทนจากชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยผู้แทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านโฆษณาในรายการโทรทัศน์นะครับรวมทั้งถ่ายทอดความรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชิญผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและพิจารณารายการของสถานีโทรทัศน์นะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝ่ายเซ็นเซอร์เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องนะบุคลากรของสำนักงานกสทช80คนเข้าร่วมอบรมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วรวมไปถึงการวิเคราะห์กรณีที่เป็นกรณีศึกษาที่ยากต่อการตัดสินใจในเชิงจริยธรรมด้วยนะเพื่อหามาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันนะที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของสถานีโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับธนาคารออมสินครับออกมาตรการในการช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะโดยมีการเปิดให้กู้ครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องการวางแผนแก้ไขหนี้อย่างเป็นระบบโดยนำวงเงินเนี่ยไปชำระหนี้เดิมนะฮะแล้วก็รวมหนี้หลายทางเลยนะมาไว้ด้วยกันก็คือไว้ที่ธนาคารออมสินแห่งเดียวรวมถึงใช้ลดภาระหนี้นะฮะใช้หรือว่าให้สามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายแล้วก็การวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้เขาจะให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทต่อรายนะกรณีที่มีหนี้นอกระบบกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ฮะเป็นแฟลตเรทเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือนขึ้นไปนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันเงินกู้แล้วก็สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดนะครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระเงินกู้เนี่ยต้องไม่เกิน65ปีนะครับทั้งนี้ครับธนาคารเขาจะพิจารณาให้สินเชื่อตามความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการชำระคืนนะโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตลอดไปเลย ยื่นไปได้เรื่อยๆนะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะยื่นได้ตั้งแต่วันนี้แหละนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะหรือว่าโทรศัพท์ไปถามเขาก่อนก็ได้นะ GSB Contact Center นะ1115นะครับส่วนทางสำนักงานกสทช.ภาค2เขาร่วมกับสำนักงานกสทช.เขต22อุบลราชธานีจัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอย่างเชี่ยวชาญและถูกต้องตามแนวทางกำกับดูแลของสำนักงานกสทช.ครั้งที่3ประจำปี2500 69นะที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีเขามีวัตถุประสงค์ฮะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงนะให้สามารถประกอบกิจการแล้วก็สร้างสรรค์เนื้อหารายการได้อย่างมีคุณภาพเท่าทันยุคดิจิตอลนะภายใต้การออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปในทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของสำนักงานกสทช. อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับแผนแม่บทรวมไปถึงนโยบายของกสทช.ที่กำหนดไว้ด้วยนะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรนะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้วก็นักจัดรายการวิทยุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ90คนนะครับส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษคือแจ้งข้อมูลง่ายๆเลยนะติดตามได้ทาง GPS นะแล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุนะส่วนวิธีการแจ้งข้อมูลผ่านทาง Access Portal เนี่ยทำตามขั้นตอนนี้นะครับ1คือกด SOS นะบนแอปพลิเคชันบริเวณไอคอนด้านล่างนะครับแล้วก็2 เลือกเหตุฉุกเฉินที่ต้องการจะแจ้งนะครับ3ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะแล้วก็4กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลนะจากนั้นก็รอความช่วยเหลือผ่านทางการทางพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าภายใน15นาทีเนี่ยมาถึงแล้วนะมั่นใจฮะได้ทุกการเดินทางใช้ง่ายปลอดภัยเชื่อใจได้ Access Portal นะครับอ่ะคำถามวันนี้ง่ายๆครับธนาคารออมสินที่นำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเงินวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกินกี่บาทนะไปตอบกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะแล้วก็หมวกกันแดดจำนวน1ชุดนะครับอ่ะช่วงที่2ครับเดี๋ยวคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับคุณชวลิตจันทรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผมโอ้ขออภัยจริงๆเหลือประมาณสัก10นาทีเศษๆเนี่ยคุณชวลิตผมถามอย่างนี้รอบนี้เราต้องกังวลอะไรมั้ยเห็นก็บอกว่าช่วงเนี้ย27ถึง30 31สิงหาเนี่ยฝนจะมีฝนตกสะสมฝนตกหนักในบางพื้นที่อีกแล้วเนี่ย
11: ครับก็ต้องเป็นห่วงพื้นที่ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ติดกับพม่านะครับเพราะว่าตัวพายุนะครับตอนนี้พายุโซเดลนี่ขึ้นฝั่งแล้วนะครับขึ้นฝั่งที่เจ้อเจียงนะตอนบนของเจ้อเจียงครับแล้วคราวนี้พอขึ้นฝั่งนี่แม้จะอยู่ห่างไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรนะแต่เนื่องจากว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับยังเป็นไต้ฝุ่นเรียกว่าระดับ2นะครับก็ยังดึงน้ำดึงน้ำจากอันดามันนี่ขึ้นฝั่งก็จะขึ้นที่พม่านะครับขึ้นพม่าด้วยขึ้นภาคใต้เราด้วยภาคตะวันออกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้นะสามบริเวณเนี่ยครับก็จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นบางส่วนก็แถวอีสานนะแถวภาคอีสานนี่ก็มรสุมเราจะกำลังแรงขึ้นนะครับร่องความกดอากาศต่ำร่องฝนเนี่ยครับก็จะทำให้อีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนี่มีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
1: โอ้โหถ้าฟังอย่างนี้ก็คือเหมือนที่เดิมเลยนะเหมือนที่น่านอะไรอย่างนี้หรอ
11: ใช่ครับใช่เลยครับก็ยังเนื่องจากว่าไอ้ร่องฝนเหมือนกับร่องสวนเนี่ยครับร่องสวนที่เวลาน้ำมาก็จะมาลงร่องนี้นะครับฮะเวลาน้ำที่มาจากอันดามันนะครับเมฆฮะเมฆที่มาจากอันดามันจะไปช่วยเป็นพักพวกกับทางโซเดลนะที่ประเทศจีนนะไปเป็นพวกก็คือไปทำให้มันตกหนักมันก็ตกตามทางไปเลยครับเพราะฉะนั้นของบ้านเราก็ที่จะหนักกว่าเพื่อนนะครับก็จะอยู่ติดกับพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แม่สายแม่อายอำเภอฝางเชียงใหม่นะครับลงมาที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงมาที่แม่สอดครับ
1: อันนี้คือที่เราต้องระวังผมถามอย่างนี้แล้วไอ้จุดที่มันตกเนี่ยเราคาดการได้ไหมว่าไอ้พายุรอบนี้นะโซเดลเนี่ยที่มันหอบน้ำมาจากทางอันดามันเห็นนะมันจะทำให้ฝนตกหนักแล้วฝนตกสะสมรอบ24ชั่วโมงถึงแบบ300มิลลิเมตรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราคาดการได้ไหม
11: คือตอนนี้โดยพื้นที่ที่ผมกล่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับคือพื้นที่ที่ติดกับพม่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจันทบุรีและตราดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ระนองลงไปนะครับแล้วก็พื้นที่อีสานตอนบนที่ติดแม่น้ำโขงนะครับพื้นที่ภาคเหนือที่ติดแม่น้ำโขงนะฮะเหล่านี้นะครับฝนตก อย่างต่อเนื่องฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เนี่ยครับตั้งแต่วันที่20จริงๆเมื่อวานเย็นนะฮะเริ่มขึ้นฝั่งแล้วก็28นะครับขึ้นฝั่งเต็มที่นะก็ดึงน้ำเต็มที่เลยเพราะเขาต้องการน้ำไปตกให้หนักๆนะก็เพราะฉะนั้น28 29 30เนี่ยครับจะไปถึง31โดยซ้ำไปครับฮะก็ตกต่อเนื่องคราวนี้ตกต่อเนื่องนี่ก็เรียกว่าประมาณถ้าดูแบบน้ำที่เป็นผลทางอ้อมแบบนี้ก็คงจะประมาณ100มิลลิเมตรนะครับโดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเรามีร่องมรสุมที่มีกำลังแรงด้วยนะครับในร่องนี้นะครับก็จะตกหนักด้วยครับคราวนี้ในร่องเนี่ยครับไอ้ที่เกิดที่ปัวนะฮะนี่ชักเป็นห่วงเลยครับว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564เป็นต้นมานะครับภาวะโลกร้อนนี่ทำให้เราบ้านเมืองไทยเรานี่นะครับเมืองอื่นเขาหนักกว่าเรานะครับบ้านเมืองไทยนี่มันเกิดหลุมเวลาอยู่ในร่องมันก็จะมีหลุมอีกหลุมลึกซึ่งไปตกหนักเหมือนกับปัวเลยครับปัวนี่ตกแค่6ชั่วโมงนะครับฮะไอ้ที่ว่าถึง415มิลลิเมตรนี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้นี่เราทำนายพยากรณ์ไม่ได้เลยครับแต่ว่าโอกาสที่เรียกว่าร่องตอนนี้นะครับผ่านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็ในร่องเนี่ยนะครับมันจะเกิดหลุมเมื่อไหร่และที่ไหนเนี่ยครับ
1: อ
11: ันนี้เราทำนายทายทักพยากรณ์หาวิธีการไม่ได้เลยครับ
1: ไอ้ร่องนี่คือพูดง่ายๆคือที่เรารู้กันจากกันใกล้ๆกับว่าเลนบอมอะไรอย่างเงี้ยนะฝนตกแช่อะไรอย่างเงี้ยนะ
11: ใช่ครับใช่ในร่องเนี่ยฝนตกแช่ถ้าหากว่าร่องนี้ไม่เลื่อนนะครับ
1: อย่าง
11: ตอนนี้มีพายุมาดึงอย่างนี้นะครับมันจะไม่เลื่อนคือภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนจะไม่เลื่อน5วันติดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเนี่ยมีแต่คราวนี้หลุมที่จะเกิดนะส่วนใหญ่ก็ไปเกิดบริเวณที่ชิดกับเชิงเขาครับชิดกับเชิงเขาเพราะว่าเวลาไอ้เมฆมันวิ่งจากอันดามันมานะครับมันจะวิ่งผ่านไปมันก็มาตกร่องแล้วเวลามันยกตัวเพื่อจะข้ามภูเขาไปช่วยเมืองจีนให้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดมีหลุมฮะเพราะการยกตัวสูงๆเนี่ยครับมันจะเป็นหลุมลงไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่ว่าเกิดฝนอย่างรวดเร็วเฉพาะที่ครับ
1: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมจะได้ยินอยู่ประมาณสัก 4-5 ที่นะฮะทองผาภูมินะแม่สอดนะแม่สะเลียงนะแล้วก็ณแม่สายแล้วก็ที่ปัวที่น่านที่พะเยาอะไรพูดอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ใช่มั้ยที่อันนี้พวกนี้มันเป็นร่องเลอะๆร่องเลอะแล้วก็มันก็มีหลุมอะไรของมันด้วยถูกมั้ย
11: ครับๆที่คิดกับพม่านี่ยังไม่ใช่ร่องนะครับจะเป็นการเป็นหลุมเป็นการยกตัวเป็นกลุ่มๆไปนะครับแล้วก็เรื่องจากภาวะโลกร้อนนี่มันยกตัวแล้วตกเฉพาะที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนทองผาภูมินะแล้วต้องระวังที่สังขละด้วยนะครับช่วงนี้นะครับต่อไปอีก5วันนี้นะฮะอันนั้นก็จะมีหลุมเกิดนะครับแต่ในร่องที่พาดผ่านเชียงรายนะฮะตอนนี้ครับพาดผ่านเชียงรายไปที่หนองคายนครพนมเนี่ยครับตรงนี้ครับถ้าใกล้ๆเชิงเขามีโอกาสเกิดหลุมได
1: ้
11: หลุมคือตกหนักกว่าเพื่อนในร่องนี้อีกครับ
1: ครับผมปีนี้คุณชวลิตคาดการว่าเราจะเจอพายุไหมเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนนี่เรายังไม่ได้เจอเลยนะ
11: ครับก็มีแต่อ้อมๆอ้อมๆก็คือไปขึ้นฝั่งจีนหมดเยอะมากเลยครับจีนนี่เรียกว่าจีนที่ใกล้เราที่สุดก็คือไหหลำนะครับขึ้นไหหลำนี่ก็มีอิทธิพลกับเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็มีอีสานตกหนักบ้างก็เป็นหย่อมๆอีกครับตกในร่องหย่อมๆเนี่ยครับแต่คราวนี้ถัดจากนี้ไปนะครับเรียกว่ากันยายนแล้วนะครับเพราะกันยายนเนี่ยทิศทางเนี่ยมันจะก้มต่ำก้มต่ำก็หมายถึงว่าจะเข้าฟิลิปปินส
1: ์
11: เข้าฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสจากฟิลิปปินส์นะฮะมาลงทะเลจีนใต้มาเวียดนามลาวแล้วก็เข้าไทยได้ครับก็มีโอกาสว่ากันยานะสักอีกสักหนึ่งลูกก็ดีนะฮะดีนะครับดีเพราะว่ามันจะไม่แรงเนื่องจากเอลนีโญมันจะอ่อนกำลังเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมาเข้าไทยก็จะทำให้มีน้ำเพิ่มขึ้นนะเพราะตอนนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำเรายังมีน้อยอยู่นะครับก็หวังว่าตุลาก็อาจจะมีเล็กๆอีกสักลูกหนึ่งครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเราจะเจอกับเอลนีโญแล้วใช่ไหม
11: ใช่เลยครับเนี่ยครับถ้ามาดูตามกราฟนะฮะตามที่เขาคาดการณ์นะครับเพราะว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยครับมันเข้าข่ายที่เรียกว่าเอลนีโญปานกลางนะครับแล้วพอมาเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญรุนแรงอันนี้ขนาดรุนแรงนะครับรุนแรงมันก็ชะลอนะฮะทำให้ฝนในหลายๆพื้นที่เลยครับตกน้อยลงนะฮะถ้าอย่างดูจากภาคเหนือนี่เราตก ฝนปริมาณฝนนี่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับ 3% นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าเกณฑ์ 1% นะครับภาคกลางน่าตกใจนะครับต่ำกว่าเกณฑ์ 19% เลยครับและภาคตะวันออกที่เราใช้น้ำกันมากๆทั้งปลูกผลไม้และอุตสาหกรรมเนี่ยครับมาถึงทุกวันนี้นะครับฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ 11% เลยครับ
1: โอ้โหแล้วถ้ามันเข้ามาหนักๆจริงๆช่วงแล้วมันจะทำให้ฝนทิ้งช่วงยาวแล้วเราเจอกับหน้าร้อนหน้าแล้งด้วยนี่มันยิ่งยากใช่ไหมยิ่งลำบากเนาะ
11: ใช่เลยครับตอนนี้เองเราต้องเก็บน้ำไว้ให้เยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนนี้นะฝนนี้คือฝนกันยาฝนตุลานี้นะครับมันจะเลื่อนต่ำนะไอ้ร่องฝนที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยครับตอนนี้ยังภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วทุกสัปดาห์เลยครับจะเลื่อนลงไปจนกระทั่งเข้าไปเรียกว่าภาคกลางนะภาคกลางตอนบนนะครับเลื่อนไปแค่ภาคกลางตอนบนนี่ทางภาคอีสานก็จะเป็นภาคอีสานตอนล่างนะครับนี่ดีนะอยากได้น้ำเข้าภาคอีสานตอนล่างนะครับแต่ว่าภาคกลางตอนบนเนี่ยครับมันก็จะทำให้น้ำเข้าอ่างเก็บน้ำภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยครับ ยังมีน้ำอยู่ประมาณเรียกว่าสิริกิติ์นี่ครึ่งอ่างนะครับ 54% นะครับแต่ภูมิพลนี่ยัง 40% อยู่ยังไม่ถึงครึ่งอ่างเลยครับถ้าหากว่าการเลื่อนค่อยๆเลื่อนลงมาทุกสัปดาห์นี่ดีนะครับเพราะว่าจะกระจายฝนให้ตกตามร่องนี่ดีมากเลยทุกจังหวัดเราก็จะได้น้ำดีๆนะครับแต่ถ้าหากว่าไปแช่อยู่นะไปแช่อยู่ภาคกลางนะครับไปแช่อยู่ภาคกลางตอนบนนะครับแล้วน้ำก็จะไม่เข้าอ่างเก็บน้ำก็คือตกใต้เขื่อนนะครับถ้าตกใต้เขื่อนนี่ก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมอีกครับ
1: ครับ
11: คือน้ำในเขื่อนก็น้อยนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมอีกด้วยครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้เบื้องต้นขอบพระคุณมากครับคุณจวริตครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาโอกาสหน้าจะขอรบกวนอีกที2ทีนะฮะเรื่องของฤดูฝนปีนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
11: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณจวริตจันทรัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยนะคือตั้งแต่ปี2554นี่ผมบอกเลยนะใครที่ติดตามเรื่องของน้ำท่วมตอนปี54ท่วมหนักๆอ่ะตอนเมืองยังท่วมอ่ะนะคุณจวริตนี่แหละนะเป็นคนที่คอยอธิบายนะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีอีก 2-3 ท่านใช่ไหมมีอาจารย์อะไรล่ะอาจารย์เสรีสุปราทิตย์นะอีกท่านหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องน้ำนะช่วงตั้งแต่54เนี่ยนะแต่ก็ต้องยอมรับแหละ 2-3 ท่านเนี้ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะที่เขาติดตามเรื่องน้ำมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากรู้ว่าปริมาณน้ำปีนี้เป็นยังไงฝนเป็นยังไงนะก็ต้องขอความรู้จากคุณชวลิตนี่แหละครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันให้เต็มที่ครับหลังจากนั้นสัปดาห์หน้านะเราก็กลับเข้ามาเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติ
5: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่มีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองประชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น พื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬารีทาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
3: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่เขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนมาจากความต้องการของประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่เรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอครั้งนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เนี่ยเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้
7: นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่าง แต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำ
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองประชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคซึ่งคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิตย์จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะอาจจะต้องระวังส่วนนี
13: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
15: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่า ในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสีซองอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
16: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
17: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approvedหรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08 แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบสองแห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาล

0: ทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนทาริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วอลิเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตา

0: างตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันดับพา64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้า
1: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยเพื่อทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
0: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟส์ ดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรและเวลา 6:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายด้วยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไต
9: อาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤษฎาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนค่
1: ะ
0: ศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่พัฒน์นะคะวันนี้ก็เป็นให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรา
0: สองสุ
1: สองสุสองสุนะคะแต่ว่าเขาเจอกันบ่อยอยู่นะเจอกันบ่อยๆนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของในช่วงทั่วที่ถิ่นไทยนะคะซึ่งเมื่อวานวันพฤหัสบดีก็จะเป็นเรื่องการเกษตรแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้มีส่วนร่วมด้วยสำหรับการจัดรายการนะคะจะได้ไม่เหงา
0: ใช่แต่ในการเราเหนียวแน่นอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ติดตามในแต่ละวันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายไปนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: ค่ะวันนี้ทีมงานของเราค่ะควบคุมเสียงวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ยังมีหลังบ้านนะคะประสานงานให้เราวันนี้น้องแก้วค่ะคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะส่วน Facebook Live วันนี้เป็นคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: แล้ว
0: ก็นำภาพที่เห็นนี้นะคะสวยงามทีเดียวลำน้ำที่ดูแล้วนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกด้วย
1: จริงเหรอ
0: ใช่ต้องระมัดระวังนะคะใครที่อยู่ริมน้ำนะค
1: ะ
0: ที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
1: อืมชัยนาทอ๋อไปชัยนาทเนี่ยต้องไปนี่เลยนะต้องไปกินผลไม้ขึ้นชื่อของเขา
0: เห็นไหม
1: เห็นไหม
0: จะผอมไหมล่ะ
1: จะเรื่องผอมมันเป็นเรื่องอนาคตค่ะเรื่องผอมเป็นเรื่องอนาคตเราก็ต้องมีการ
0: เป็นอดีตนึกว่าเป็นอดีต
1: อดีตด้วยอนาคตด้วย
0: พี่พันธ์
1: พวกเราต้องมีพัฒนาการนะเมื่อก่อนเคยผอมมากเคยผอมมากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นพัฒนาการเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นเรียกว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบธรรมชาติก็ยิ่งฮิวใจดีต่อใจสำหรับใครที่จะไปพักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญมีผลไม้ขึ้นชื่อของเขาก็คือ
0: ส้มโอ
1: ส้มโอ
0: ขาวชัยนาทซ
1: ึ่
0: งเป็นส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทนะคะเป็นของดีท้องถิ่นเมื่อก่อนจะไปชัยนาทต้องนึกถึงหุ่นฟางนก
1: หุ่นฟางนกทุกวันนี้เนี่ยต้องซื้อส้มโอไปนั่งดูหุ่นฟางนก
0: ใช่
1: ฉันพูดถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ถูกใช่ไหมต้องซื้อส้มโอก่อนนะก่อนที่จะไปหุ่นฟางนกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้กินไปด้วยยาใจไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าส้มโอขาวแตงกวาของชัยนาทเนี่ยขึ้นชื่อเป็นของดีสีท้องถิ่นเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยชัยนาทเขาก็จัดงานด้วยเห็นภาพสวยๆแบบนี้มีแม่น้ำสวยๆเนี่ยเขาก็มีงานใหญ่ๆเหมือนกันนะเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีค่ะจะจัดขึ้นนะคะในช่วงนี้แหละค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกของการจัดงานแต่ว่ายิ่งยาวเลยนะใครที่อยากจะไปเที่ยวยังมีโอกาสค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถไปได้เพราะว่างานเนี่ยมีไปจนถึงวันที่6กันยายนจัดที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทจุดนี้เนี่ยกบเคยไปค่ะ
0: สวยด้วยใช่ไหม
1: สวยมากแล้วก็จะมีศาลหลักเมืองให้เราไปไหว้สักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าใครที่ไปชัยนาทเนี่ยต้องไปเที่ยวไปนั่งพักผ่อนริมเขื่อนจะเห็นบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยานะ
0: คะ
1: แล้วก็สำหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภายใต้แนวคิดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทก้าวไกลด้วยมาตรฐานสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งเขาจะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่นอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าไปแต่ละจังหวัดเนี่ยหลายคนก็อยากจะไปดูว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเนาะแล้วก็มีโซนขายส้มโอเป็นส้มโอคุณภาพนะคะซึ่งส่งตรงจากสวนสินค้าโอท็อปมีความบันเทิงแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะตลอด11วัน11คืนเมื่อวานเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกด้วยนะคะซึ่งหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการประกวดส้มโอขาวแตงกวาของชัยนาทค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหินเพื่อที่จะเฟ้นหาผลผลิตที่มีคุณภาพและก็รสชาติที่ดีที่สุดในจังหวัดนะคะการประกวดผลประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกษตรกรชาวชัยนาทในการรักษามาตรฐานแล้วก็พัฒนาคุณภาพส้มโอขาวแตงกวาให้เป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงและที่สำคัญนะคะเป็นจุดเด่นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดชัยนาทด้วยค่ะ
0: ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
1: เมื่อสักครู่ก็กินมาแล้วนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ขาวแตงกวา เป็นขาว อะไรนะพึ่งอะไรนะ อะไรนะ อะไรพึ่งอ่ะ
2: พันธุ์เขาใช่ไหม
1: อะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้ง
2: สายน้ำผึ้ง
1: ไม่ใช่สายน้ำผึ้ง
2: เดี๋ยวจะพันพันส้มโอละ
1: คุณอ้ออยู่ไหนคุณอ้อช่วยด้วยคือพันอะไรนะคุณผู้ฟังช่วยหน่อยมันมีอะไรนะมันมีขาวน้ำผึ้ง
2: เออขาวน้ำผึ้ง
1: เออขาวน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งมันไปส้มโอไหมมันไปส้มไหม
2: ไม่รู
1: ้ส้มสายน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้งเรียกเสียงหัวเราะนะคะสดใสกันในเย็นบ่ายๆไม่ว่ากันไม่ว่ากัน
2: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหัวเราะไปพร้อมๆกัน
1: เรตติ้งขึ้นค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปที่ชัยนาทเขาบอกว่าก็มีเป็นแม่น้ำหลายๆสายที่ไหลผ่านนะ
1: คะ
2: เป็นแม่น้ำที่ดูในภาพที่เห็นใน Facebook Live นะคะเป็นหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะคะเป็นศูนย์รวมของสายแม่น้ำสายต่างๆนะคะซึ่งใครที่อยู่ริมตลิ่งตอนนี้จะบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนทางภาคเหนือทางภาคอีสานฝนจะตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะทางปภ.ก็จะผนึกกำลังกันในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วนะคะเร่งเยียวยาซึ่งก็จะมีการเตือนภัยนะคะวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยชลประทานทั่วประเทศก็เตรียมรับมือกับบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำค่ะแล้วก็ระบายน้ำรองรับสถานการณ์น้ำฝนที่เพิ่มขึ้นทางปภ.ก็เน้นย้ำค่ะแจ้งเตือนภัยประชาชนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องประสานพื้นที่โดยตรงนะคะทำงานผู้ใหญ่บ้านควบคู่ไปกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆหอกระจายข่าววิทยุชุมชนเพื่อแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ10จังหวัดภาคกลางด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ก็น้ำสูงขึ้นและทั้ง อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งน้ำท่วมขังก็จะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะเสียชีวิตจากอุทกภัยทางตรงแล้วก็ดินโคลนถล่มช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทซึ่งปภ.ก็ได้ประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนให้อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์แล้วก็ป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเห็นบอกว่ามีประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยค่
2: ะ
1: สำหรับฉบับนี้เป็นฉบับที่1 นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งได้มีการไปติดตามสภาพอากาศหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียด้วยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานนะคะตอนบนภาคตะวันออกของภาคแล้วก็ทางด้านของสทช.เองก็มีการประเมินออกมาค่ะว่าสถานการณ์น้ำตามที่มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแล้วก็ทางด้านของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะคะเขาก็คาดการณ์ออกมาบอกว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีปรากฏว่ามีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ อ่ะต้องระวังนะคะ29สิงหาคมมีไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นแบบเฉียบฉับพลันนะคะแล้วก็มีระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายหลักๆนะคะอย่างเช่นลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมจังหวัดแพร่สุโขทัยแล้วก็พิจิตรด้วยค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ลำน้ำเฟี้ยนะคะบริเวณจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีลำน้ำยังที่ทางภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งในการติดตามสภาพอากาศนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าบริเวณไหนพื้นที่ไหนเนี่ยน้ำท่วมก็จะต้องเร่งดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะหลายๆหน่วยงานด้วยกันค่ะไม่ใช่แค่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเลยค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าทางปภ.ก็เตือนมาด้วยนะคะว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะ
1: คะ
2: ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็มีการซ่อมแซมตรวจสอบติดตามบริเวณแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ
1: ค่ะ
2: นะคะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนบริหารจัดการซึ่งก็มีทั้งแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำซึ่งรวมถึงเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำรวมทั้งอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเล มีการเร่งระบายแล้วก็พร่องน้ำรองรับสถานการณ์เมื่อฝนตกหนักนะคะ
1: ค่ะ
2: มีแผนรองรับก็จริงแต่ว่าประชาชนเองก็ต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็ฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างเป็นทางการถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อไปที่1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ฟังข่าวจากหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็น้ำท่วมเขาเรียกว่าท่วมซ้ำซากอ่ะเป็นที่เส้นทางน้ำไหลอยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังหรือจะฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็ได้เรามีช่วงของตีคล้องร้องข่าวของรายการข่าวยามเช้าที่จะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังทุกเช้าเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรายการของวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่คุณนิชาภาบอกว่า เป็นส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ บอกว่าร่วมจัดรายการไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ว่าส้มโอขาวน้ำผึ้งชัยนาทด้วยนะคะคุณสมพรแจ้งมาแล้วก็บอกว่าเตรียมรับมือกับฝนนะคะตอนนี้ทำท่าแต่ว่ายังไม่ตกอยู่ที่อ่างทองค่ะตอนนี้ก็รายงานกันเข้ามาว่าหลายพื้นที่ก็ครึ้มๆเนาะค่ะแล้วก็ทักทายมาว่าไปต่างจังหวัดก็เตรียมที่จะมืดฟ้ามัวดินกันมาแล้วนะฝนกำลังมานะคะที่โพธารามคุณพิสมัยก็แจ้งมาค่ะ
1: ใครอยู่ที่ไหนนะคะทักทายกันมาได้นะคะว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้ว
1: สุขภาพก็สำคัญนะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนะคะทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็มีนัดกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: ค
1: ่ะซึ่งอาจารย์อาเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพในแต่ละสัปดาห์ก็แตกต่างกันออกไปส่วนใครที่จะมีปัญหาสุขภาพใครที่จะมีปัญหาไม่ใช่ใครที่มีปัญหาสุขภาพมีอยู่แล้ว คืออาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เจ็บป่วยหรือว่าบางคนอยากจะหันมาใช้ยาที่
2: เป็น
1: พื้นบ้านสมุนไพรนะคะไม่รู้วิธีการที่จะใช้แบบไหนจะกินแบบไหนถึงจะถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้ได้นะคะกับช่วงของอาจารย์อาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกเราไปพูดคุยกับอาจารย์อาก่อนค่ะ
2: อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้สุกัญญากับสุภัชรินนะคะ
1: สองสุค่ะเสียดายอาจารย์อาน่าจะเป็นสุอาสาราแต่ก็มีสอเสือเหมือนกันนะ
2: อาจารย์อาอยู่ปราจีนบุรีฝนครึ้มไหมคะวันนี
3: ้ก็ที่นี่ก็ฝนเตรียมตกทุกวันตอนเลิกงาน
1: ฝนราชการ
2: ฝนราชการค่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ค่ะก็ที่ว่าต้องเตรียมรับฝนนะคะจริงแล้วฝนเนี่ยจริงๆมันพาเชื้อโรคมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวล่าสุดนะคะว่าโควิด-19 นะคะระบาดหนัก นะคะก็คือยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งแสนแล้วนะคะเกือบ 50,000 คนนะคะตามที่รายงานเก็บไว้ได้นะอาจจะมีแบบunder report ที่ไม่ได้รายงานอีกนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดเฉพาะเดือนนี้นะคะอยู่ที่8คนนะคะเห็นว่าที่โคราชเนี่ยกำลังระบาดเลยนะคะแล้วก็ที่ประจีนก็ที่เรือนจำก็กำลังระบาดเหมือนกันในผู้ต้องขัง
1: ถ้าเป็นสถานที่ที่แบบคนอยู่กันเยอะๆนี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ
2: ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค่ะคนไปอยู่กันเยอะอาจารย์อาถาเป็นสายพันธุ์เดิมไหมคะ
3: เป็นลูกหลานของโอไมครอนค่ะเขาที ่ทาง
1: ไม่เข้าลูกมาอีกแล้วเหรอ
3: กรมควบคุมโรคแจ้งไว้นะคะก็คือเป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่านิมบัส
1: นิมบัส
3: เป็นค่ะแต่ว่ามันเป็นตระกูลเดียวกับโอไมครอน
1: ค
3: ่ะก็อาการเด่นๆเนี่ยจะเจ็บคอรุนแรงค่ะแต่ว่าอาการโดยรวมๆอ่ะก็จะเป็นอาการเหมือนโควิดเหมือนหวัดทั่วไปแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนก็คือไข้ไออ่อนเพลียคัดจมูกปวดเมื่อยเนี่ยก็ยังเจออยู่แต่ว่าเขาบอกว่าสายพันธุ์เนี้ยมันจะเด่นเรื่องเจ็บคอแบบรุนแรงนะคะ
2: แล้วก็เราเป็นไม่ดีเลยเนี่ยเราเป็นไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้เลยค่ะ
3: การรับรสหรือว่าการได้กลิ่นเนี่ยที่พบลดลงเนี่ยอาจจะเจอไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่ก็อาจจะเจอได้นะคะแล้วก็มันหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะเพราะว่าพวกนี้มันปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจได้อยู่นะคะเขาพบว่ามันยังสามารถตรวจเจอได้ถ้าเกิดว่ามีเชื้อไวรัสตัวใหม่นี้นะคะการรักษาถ้าเป็นในการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้เป็นยาต้านไวรัสนะคะเป็นตัวไม่ใช่ฟาวิพิลาเวียแล้วนะคะจะเป็นตัวแพคโลวิดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือเป็นยาฉีดนะก็คือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ทีนี้เนี่ย อาการเบื้องต้นนะคะไข้ไอเจ็บคอเนี่ยถ้าเป็นสมุนไพรนะคะก็ยังสามารถใช้ฟ้าฮาไลโทนได้อยู่นะคะยกเว้นว่าอาการแบบเหนื่อยหอบรุนแรงหรือว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆแล้วมีความกังวลว่าโรคจะรุนแรงก็ยังแนะนำให้ไปสถานพยาบาลโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะทีนี้ตัวฟ้าฮาไลโทนเนี่ยนะคะก็จะมานำเสนองานวิจัยนะคะที่ทางอภัยภูเบศรเคยทำตอนที่ช่วงโอไมครอนนั่นแหละก็
1: ค
3: ือเราทำในช่วงปลายตุลาคม64ถึงธันวาคม65ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเป็นส่วนใหญ่นะคะทำในคนไข้เนี่ยเมื่อจบเสร็จสิ้นงานวิจัยเนี่ยคือจำนวน257คนนะคะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งเลยก็คือครึ่งนึงเนี่ยได้ยาหลอกยาหลอกก็คือเราใส่พวกเม็ดแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยได้เป็นฟ้าฮาไลโจนชนิดบดผงนะคะไม่ใช่สารสกัดนะคะแล้วก็ให้กินในความแรงของสารออกฤทธิ์แอนโดกราฟไลน์เนี่ย180มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าการศึกษาหลายๆชิ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าไม่จำเป็นต้องกินสารสกัดหรือว่าต้องกินในขนาดสูงก็ได้นะคะก็ยังเห็นผลอยู่ก็คือถ้าจำสูตรง่ายๆก็คือ3 4 5ก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ4ครั้ง5วันก็หยุดนะคะไม่ได้แนะนำให้กินนานเกินกว่า5วันนะคะจะบวกลบไปอีกหน่อยก็ได้นะเพราะว่าจริงๆสูตรที่บอกเนี่ยมันจะเป็นการใช้สารแอนโดกราฟไลน์ไม่ถึง180อ่ะนะคะก็คือ5-7 วันได้แต่ว่าหายก่อนหยุดได้ก่อนแต่ถ้าใครกังวลว่ากินแล้วจะตับอักเสบเนี่ยก็ภายใน5วันเนี่ยยังปลอดภัยอยู
1: ่
3: นะคะแต่ถ้ากินเกินกว่านั้นก็จะเพิ่มโอกาสตับมันเย็นเกินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนกินแล้วจะตับอักเสบนะคะการที่มันจะตับอักเสบจากฟ้าไลโจนเนี่ยเราเจอในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับปัจจัยอื่นร่วมเช่นประวัติการดื่มเหล้านะคะอย่างงานวิจัยของเราเนี่ยจะเจอว่าคนที่ตับอักเสบเนี่ยจากกลุ่มฟ้าไลโจนเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีประวัติกินเหล้านะคะหรือว่ามีการใช้พาราเซตามอลร่วมด้วยในจำนวนขนาดที่สูงอะค่ะเพราะว่าพารามันก็ไปผ่านตับเหมือนกันฟ้าไลโจนก็ผ่านตับเหมือนกัน นะคะแต่ว่าถ้ากินในปริมาณที่แนะนำในระยะเวลาที่แนะนำเนี่ยโอกาสเกิดตับอักเสบเนี่ยน้อยมากค่ะแทบจะไม่เจอเลยนะคะแล้วก็หายก่อนหยุดได้ก่อนเลยแล้วก็กินให้ไวคือบางทีเนี่ยถ้าเรายังหาชุดตรวจไม่ได้แต่ว่าเรามีอาการแล้วอะค่ะมีไข้มีเจ็บคอเนี่ยกินได้เลยเพราะว่ามันเป็นยาลดไข้ได้มันเป็นยาลดเย็นยาลดขมเย็นนะคะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้แล้วก็เป็นยาที่ใช้แก้อาการเจ็บคอได้ดีนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลไพบูเบตก็ยังจ่ายให้กับคนไข้โควิดอยู่นะคะก็คนละกระปุกอะส่วนใหญ่หมอจ่ายไปคนละกระปุกแล้วก็ที่โรงพยาบาลจะมีรูปแบบสเปรย์พ่นคอด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราเคยทำวิจัยกับแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกนะคะเทียบกับสเปรย์ของต่างประเทศที่เป็นสารสกัดจากคาโมไมล์อ่ะก็คือเทียบกันนะคะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ย
1: อัน
3: นี้สเปรย์ฟ้าอะไรโจ๊กมีประสิทธิภาพ
1: กระดูกไก่ดำถ้าฉีดน่าจะไม่รอด
3: อย่าไปฉีด
1: กระดูก
3: เคย
1: ค่ะ
3: เคยฉีด
1: เอาฟ้าทลายโจรไปฉีดขาต้องระวังนะ
3: ไม่ต่างจากสเปรย์คาโมไมล์นะคะประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเลยจริงๆดูแล้วถ้าดูตัวเลขดิบผลเนี่ยนะคะอาการเจ็บคอของกลุ่มที่ได้ฟ้าอะไรโจนอ่ะไวกว่าด้วยประมาณวันกว่าเนี่ยก็เห็นผลละใช้ไปนะคะก็ใช้ร่วมกันได้ทั้งกินทั้งพ่นคอเนาะเพราะว่าถ้าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันก็จะเจ็บคอเด่นนะคะแล้วก็ในเขาเรียกว่าเภสัชตำราเภสัชกรรมของจีนโบราณเนี่ยที่มีมาแบบหลายพันปีเนี่ยไอ้ตัวฟ้าอะไรโจรเนี่ยมันก็ถูกใช้ในเรื่องของไข้ของหวัดนะคะรวมถึงอาการของคออักเสบมานานแล้วด้วยนะคะคือใช้ทั้งเป็นยาเดี่ยวหรือว่าใช้ร่วมกับตัวยาจีนอื่นๆเป็นตำรับก็มีรายงานอยู่นะคะแล้วก็งานวิจัยที่ยาไพบูเวตที่ทำเนี่ยจริงๆเรามีการศึกษาเชิงลึกนะคะพบว่าเลือดคือเอาตัวอย่างเลือดของคนไข้เนี่ยไปฟรีซแช่แข็งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งไปตรวจเขาเรียกว่าโปรติโอมิกนะคะโปรติโอมิกเนี่ยก็คือมันเป็นการตรวจระดับเซลล์อะค่ะคือดูการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเลือดของคนที่กินยาในช่วงเวลาหนึ่งอะนะคะก็เพราะว่าถ้าเทียบกันระหว่างกลุ่มที่ใช้ฟ้าไลโจนกับไม่ได้ฟ้าไลโจนเนี่ยมันมีโปรตีนในเลือดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็คือโปรตีนในกลุ่มเลือดของคนที่กินฟ้าไลโจนเนี่ยจะมีโอกาสการเกิดริ่มเลือดเนี่ยน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ทำให้เกิดริ่มเลือดเนี่ยเจอน้อยกว่านะคะและยังมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสลายริ่มเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นมันลดโอกาสเกิดริ่มเลือดได้นะคะแล้วก็ยังมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านไวรัสเนี่ยนะคะคือเพิ่มขึ้นคือมันต้านไวรัสได้ดีขึ้นในคนที่กินฟ้าอะไรโจรนะโปรตีนหลายๆอย่างในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นรหัสออกมานะคะคือชื่อมันจะยากนิดนึงเอาเป็นว่าสรุปให้ว่าการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสเนี่ยจะลดลงในกลุ่มเลือดของคนที่กินฟ้าอะไรโจรนะคะแล้วก็ความรุนแรงของโรคการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการอักเสบน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าอะไรโจรนะคะอันนี้วัดทั้งในระดับโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าโปรติโอมิกส์เป็นแบบเขาเรียกว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้มีความแม่นยำนะคะแล้วก็มีการวัดในค่าการอักเสบที่ชื่อว่า C-reactive protein ในเลือดคนไข้ที่กินฟ้าอะไรโจรและคนที่กินยาหลอกก็พบว่าค่าการอักเสบในกลุ่มคนที่กินฟ้าเนี่ยน้อยกว่า
1: ค่ะ
3: คืออาการทางคลินิกอ่ะบางทีอาจจะดูไม่ต่างนะคะเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้ยาพาราได้ยาแก้ไอบรรเทาอาการเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูระดับลึกๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในเลือดของโปรตีนในเลือดเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือกลุ่มที่กินฟ้าเนี่ยมีค่าการอักเสบน้อยกว่าเพราะว่าการอักเสบที่รุนแรงเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็กระตุ้นการเกิดริ่มเลือดได้นะที่เราได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วเกิดริ่มเลือดอะไรพวกนี้นะคะจริงๆนอกจากวัคซีนแล้วเนี่ยที่มันมีรายงานจริงนะคะแต่ว่าการเกิด ติดโควิดเนี่ยตัวเชื้อไวรัสเองเนี่ยก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดได้เช่นเดียวกันนะคะ อย่างเช่นมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจเอามาแชร์ละกันนะคะเขาเอาศพคนที่เสียชีวิตเนี่ย25คนนะคะมาตรวจเนื้อเยื่อดูนะคะโดยที่ใน25คนที่ตายเนี่ย20คนเนี่ยได้รับวัคซีนชนิด mRNA นะคะซึ่งเขาก็เปิดเผยเลยแหละว่า20คนเนี้ย13คนได้ไฟเซอร์7คนได้โมเดอร์นานะคะแล้วก็ดูว่าไอ้เขาเรียกว่า mRNA เนี่ยมันตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อตรงไหนบ้างนะคะซึ่งที่หัวใจเนี่ยเขาเจอจริงนะคะในเจอใน3คนทั้ง3คนเนี่ยตายเนาะเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตนะคะก็คือเจอร่องรอยว่ามันมีวัคซีน mRNA ค้างอยู่ในเนื้อเยื่อของหัวใจบางคนเจอห้องล่างซ้ายบางคนเจอทั้งห้องขวาห้องซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เขาเจอร่วมกันคือตรงไหนที่เจอวัคซีน mRNA ค้างอยู่เนี่ยจะเจอเม็ดเลือดขาวเข้าไปเก็บกินในจำนวนมากขึ้นคือมันสื่อว่ามันมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อไอตัวหัวใจ
1: ค่ะอ
3: ย่างไรก็ตามเนี่ยคือด้วยความที่ตัวอย่างมันน้อยหมายก็มากคนฉีดวัคซีนอ่ะเป็นหลักล้านล้านคนหลายล้านคนบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เขาเอาแค่ศพคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมาแค่ไม่กี่หลักสิบคนนะคะแล้วก็มันไม่มีเขาเรียกว่าเขาก็ยังไม่อยากสรุปว่ามันเกิดจากวัคซีนอ่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็เจอว่าร่องรอยการบาดเจ็บของหัวใจเนี่ยมันมีทั้งคนที่คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนก
1: ับ
3: บางคนเนี่ยก็คือเหมือนร่องรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี
1: ้
3: ยแต่ว่ามันมีคนที่คาบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอยู่เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าวัคซีนเนี่ยทำให้หัวใจมีปัญหาเสมอไปเพราะว่าอันนี้มันตัวอย่างน้อยแต่อย่างไรก็ตามนะในส่วนตัวเนี่ยวิเคราะห์เองแปลว่าส่วนตัววิเคราะห์เองว่าคนที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะต้องระวังในการฉีดวัคซีนบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ที่ดีพอในคนอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เลือกไม่ได้แหละนะคะ เพราะว่ามันเป็นการระบาดใหญ
1: ่ค
3: ่
1: ะ
3: นะแต่ว่ามันอาจจะไม่โทษวัคซีนทั้งหมดนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันอาจจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างนะให้รอยโรคมันปะทุขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการติดโควิดเองเนี่ยนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนคือหมายความว่าการติดเชื้อโควิดเองเนี่ยก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีรายงานอยู่นะคะทีนี้ก็เลยมาโยงว่าไอ้ตัวฟ้าไรโจรก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเราเคยตรวจดูว่าเลือดของคนที่กินฟ้าไรโจรเนี่ยมันมีโปรตีนในเลือดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดริ่มเลือดเนี่ยลดลงแต่เราก็ยังคือเวลานักวิทยาศาสตร์เขาจะอะไรเงี้ยเขาจะยังไม่สรุปแบบตรงไปตรงมานะคะเขาก็จะแบบว่าโน้ตหรือว่าหมายเหตุนิดนึงว่าก็ไม่ได้บอกว่าฟ้าไรโจรเนี่ยจะลดการเกิดริ่มเลือดเสมอในทุกคนที่กินน่ะแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าวิธีการตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปกินยาวๆเนาะเพราะว่าก็เดี๋ยวจะตับอักเสบก็เป็นว่าถ้ามีอาการมีความป่วยแล้วค่อยกินนะคะก็คือไข้ไอเจ็บคอเป็นหวัดหวัดธรรมดาไข้หวัดใจโควิดเนี่ยได้หมดนะคะถ้าอาการมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ลงปอดมันก็ยังมีบทบาทที่จะใช้ได้อยู่ในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ4ครั้ง5วันนะคะ

0: ป้องกันตัวเองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้หน้ากากอนามัยไว้ตอนนี้ช่วงนี้จะดีที่สุด
1: ถูกต้อง
0: บางคนเป็นแล้วก็อาการหนักด้วยว่าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงไม่ลงปอดใช่ไหมคะตัวเชื้อนี้จะลงปอดด้วยไหมคะอาจารย์เน้นไหมคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็มันก็เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะก็พอมันอยู่ข้างบนมันก็ไข้มันก็เจ็บคอมันก็อะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าในคนที่ภูมิไม่ค่อยดีอย่างคนสูงอายุโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันก็ลงไปข้างล่างที่ปอดได้ก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ค่ะแต่ว่าตัวการติดเชื้อไวรัสเองเนี่ยมันก่อให้เกิดการอักเสบได้ทั่วร่างกายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีการต่อสู้กันน่ะระหว่างภูมิคุ้มกันของเราที่พยายามจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายค่ะในกระบวนการต่อสู้นั่นแหละที่มันทำให้เกิดร่องรอยการบาดเจ็บการอักเสบเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อในเลือดในอะไรต่างๆค่ะเพราะนั้นถ้าภูมิคุ้มกันเราดีนะคะเรามีอาการแล้วเรารีบกินยาแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยนะคะไวรัสมันยังไม่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนเยอะในร่างกายเราเนี่ย มันก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะ
0: ตอนนี้มันจะเน้นเรื่องเจ็บคอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ใครที่มีอาการเริ่มแบบว่ารู้สึกแล้วเจ็บคอรุนแรงอันนี้เราเริ่มที่จะรับประทานไอ้ตัวฟ้าทลายโจรได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันแก้เจ็บคอได้ค่ะเป็นข้อบ่งใช้ในบัญชีหลักแห่งชาติ
1: ถ้าเบื้องต้นเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บ4เม็ดได้เลยสามเม็ด
2: สามเม็ดสี่เม็ดได้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กินยาวไปเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรอดูว่ามีไข้มีอะไรไหม
2: อ๋อก็กินจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะ
1: ก็คือ
2: ไม่ดีขึ้นก็หยุดได้ก่อนใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเขามีอาการไอจนกระทั่งเจ็บหน้าอกล่ะคะ
2: โอ้ถ้าคือเราต้องดูตัวเองด้วยค่ะสมมติว่าเรากินไปเท่าไหร่แล้วไข้ก็ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไอจนหอบตัวยูโฮนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วย
1: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์อาคะช่วงหน้าเราเปิดสายที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718นะคะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่กลับมานะคะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่าง

บังคมดาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: ถ้าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยเราเปิดสายนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพได้ค่ะกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งตอนนี้อาจารย์อาก็ยังอยู่ในสายกับเราแล้ว
5: ใช่แล้วค่ะ022769718โทรเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะคุณจันแรมกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์อาค่ะและท่านผู้ดำเนินรายการนะคะขอเรียนกับอาจารย์ที่แนะนิดนึงค่ะเผอิญแฟนเขาหกล้มหัวเข่าเขาไปกระแทกกระปูนหัวเข่าว่ามีปัญหาเราล้าวอะไรเจ็บเจ็บเราล้าวอ่ะไปหาหมอหมอเขาบอกว่าต้องเข้าเฝือกก็ถอดเฝือกแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอคะก็เลยมีอันว่าทำแผลอยู่ไอ้แผลมันกดทับไอ้เฝือกนะฮะก็เป็นแผลทำแผลอยู่ตอนนี้จะไปกระถินฮะจะไปกระถินเดือนตุลาเนี่ยจะใช้เขาเรียกอะไรนะฮะ
4: เรียกอะไร
6: ไอ้ที่มันเป็นหุ้มหัวเข่าอ่ะคุณหมอขาเรียกไงอ่ะ
4: อ๋อสนับเข่าเหรอคะ
6: อ๋อเรียกสนับเข่าอ่ะฮะ
4: สนับเข่า
6: เรียกสนับเข่านะฮะเดี๋ยวได้จบแล้วจะไปซื้อ
7: ไม่คำถามว่าต้องใช้หรือเปล่า
4: คือใครคำถาม
7: ก็มันก็ช่วยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อที่พยุงตัวข้อได้ค่ะก็ใส่เป็นระยะเวลาสั้นๆได้ค่ะ
6: สั้นๆนั่งในรถไอ้นั่นรถตู้คุณหมอคะนั่งรถตู้ไปอ่ะเราก็ใส่อยู
7: ่หนูคิดว่าน่าจะต้องใส่เวลาเคลื่อนไหวหรือเดินค่ะแล้วก็เวลาอยู่เฉยๆเอาออกเพราะว่าไม่งั้น
4: เดี๋ยวเลือดไม่เดิน
7: เดี๋ยวมันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอด้วยค่ะ
6: เพราะร่างกายเขาก็ไม่แข็งแรงอายุ70กว่าเดี๋ยวพอๆกันคุณหมอฮะขอรบกวนนิดนึงยาของสมุนไพรไทยกระดูกนะคะคุณหมอชื่ออะไรอะฮะ
7: สังฆาตเหรอคะ
6: เพชรสังฆาตเหรอฮะ
7: ใช่เพชรสังฆาต
6: งั้นเดี๋ยวจะได้ไปซื้อฮะได้ใช่ไหม
7: แต่ว่ามันต้องเป็นรุ่นเพชรสังฆาต 100% นะมันมีรุ่นรักษาฤทธิ์สีมันมีรุ่นรักษาฤทธิ์สีดวง
6: ไม่เอา
7: บำรุงกระดูก
4: แบบเพชรร้อยข้อหรือเปล่าคะ
7: ใช่ถ้าที่โรงพยาบาลมันชื่อเพชรร้อยข้อถ้าที่ขายทั่วไปมันชื่ออภัยโบนแคร
6: ์อภัยโบนแคร์นะฮะแต่ที่วันนั้นไปถามที่โทษนะฮะที่โรงพยาบาลที่แถวร้านค้าสิริราชเขาบอกไม่ได้เอามาอ๋อทีนี้ก็ต้องสั่งจากทางอภัยภูเบศมั้งฮะสงสัยอย่างนั้น
7: ขายได้หรือว่าในเว็บไซต์มีค่ะลองพิมพ์อภัยโบนแคร์ใน Google ดูก็ได้ค
6: ่
7: ะ
6: อ๋ออภัยโบนแคร์นะฮะ
4: ค่ะ
6: อย่างนั้นได้ดังนั้นสรุปแล้วต้องซื้อแบบอภัยโบนแคร์ใช่ไหมฮะมาเสริมซะหน่อยใช่ไหมฮะ
7: ก็กินได้ถ้าเกิดยังมีก็แก๊กปวดข้ออยู่มันลดอักเสบข้อได้ค่ะ
6: อ๋อฮะอย่างตอนนี้ก็กินโทษนะฮะกินไอ้ลูกเดือยงาดำอ่ะคุณหมอว่าไหวไหมฮะพอได้อยู่เนาะยังไงฮะ
7: กินได้แต่ว่าตัวที่มันจะเด่นกับข้อจริงเป็นน้ำมันงานะ
6: น้ำมันงานะฮะ
7: ไม่ใช่ผงงาเป็นต้องเป็นน้ำมัน
6: น้ำมันงา
7: ลื่นข้อได้ดี
4: การสกัด
6: น้ำมันงา
7: แต่ว่าใครภูเบศไม่มีขายนะ
6: ไม่มีใช่ไหม
7: อย่ามีคน
6: เดี๋ยวจดเอาไว้ค่ะน้ำมันงาเนาะ
7: ใช่ค่ะ
5: แล้วสักพี่บรรลมถามมาว่าสเปรย์ไก่ดำได้ไหมคะ
7: ถ้าแผลมันปิดแล้วอะค่ะใช้สเปรย์กระดูกไก่ดำน้ำมันกระดูกไก่ดำน้ำมันพลายได้ค่ะ
6: อ๋อน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำพ่นเอาไว้ใช่ไหมคุณหมอคะ
7: ใช่ถ้าแผลมันปิดแล้วนะถ้าแผลมันปิดแล้วก็พ่นได้บ่อยๆ
6: ต้องแผลป
7: ิ
6: ดก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เนื้อเริ่มดีขึ้นนะตั้งแต่มิถุนาคุณหมอคะนี่3เดือนแล้วนี้จะไปกระถินเนี่ยถึงจะบอกไอ้ไม่ไปก็ไม่ได้เพราะเอิญเป็นเจ้าภาพ
7: ถ้าเดินไม่ไหว
6: นี่ถึงบอกโอ้ย
7: ถ้าเดินไม่ไหวแนะนำให้มีรถเข็นหรือไม้นะคะ
6: ว่าใช่ไหมคุณหมอคะ
7: เพราะว่าเดี๋ยวจะล้มซ้ำ
6: ใช่ใช่เนี่ยเขายังบอกเลยพยาบาลบอกอย่าให้ล้มซ้ำนะเขายังว่าอย่างนี้งั้นโทษนะคุณหมอคะนิดนึงอย่างนี้ถ้าเราไปแล้วเราใช้วอล์กเกอร์หรือว่าไม้เท้าด้วยพร้อมหรือยังไงฮะเพิ่งเกิดประมาณเนี่ยตั้งแต่มิถุนาก็3เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาตุลากันยาตุลาจะไหวไหม
7: ลองพิจารณาจากอาการ
6: เขาใช่ไหมฮะ
7: ละกันค่ะว่าเขาสะดวกกับวอล์กเกอร์สี่ขาหรือว่าไม่เท้าหรือรถเข็นอะไรยังไง
6: คือถ้าเดินไกลมันก็ต้องรถเข็นนะ
4: ไม่ตอนนี้คุณจันแรมคะคุณจันแรมคนป่วยตอนนี้เดินได้ไหม
6: เดินได้แบบว่าต้องไอ้นั่นใช่อะไรอ่ะต้องใช้วอล์กเกอร์เนี่ยตอนนี้ฮะ
4: แต่ว่าไปหาหมอมาแล้วใช
6: ่
4: ไหมคะ
6: ใช่ๆเนี่ยตอนนี้แผลไอ้ที่ว่ากดทับมันเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสิริราชอีกเนี่ยถึงจะพอตอนนี้แล้วเราก็จะไปกฐินอีกถึงบอกว่า
5: จะพาไปด้วยเหรอ
4: จะพาไปด้วยเหรอ
6: นะคะเลยไม่อยากให
5: ้จะพาคนป่วยไปด้วยเหรอคะ
6: เอาขอบพระคุณนะคุณหมอค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อไม่ค่ะโอเคคุณจันแรมนะคะขอบคุณคุณเอ็นดูจันคุณจันแรมจังเลยเนี่ยถามแบบเป็นคำถามปลายปิดเพื่อให้คุณหมอตอบมาเหมือนให้เห็นด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีแบบหนักมากเราใช้แค่ตัวสเปรย์ไก่แดงไก่ดำได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะแต่ว่าพวกข้อในมุมมองของหนูนะคะก็คือมันมีความเชื่อทางอายุรเวทว่าถ้าใช้กับข้อเนี่ยใช้พวกน้ำมันน่ะจะดี
4: เนาะมัน
7: ข้อกระดูกมันน่าจะซึมเข้าลึกไปในข้ออย่างเง
4: ี้
7: ย
4: น้ำมันงาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ
5: คุณ
4: รูปแบบ
5: คุณเอื้อมพร
4: ไหมคะ
5: คุณเอื้อมพรเขาถามมาเรื่องน้ำมันงาเหมือนกันค่ะ
4: น้ำมันงาค่ะ
5: ถามมาว่าน้ำมันงาสกัดเย็นบำรุงกระดูกเหรอคะคุณเอื้อมพร
7: ใช่ในมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะมันช่วยลดการขัดของข้อได้อะค
5: ่
7: ะ
5: ค่ะใช้แบบเป็นสกัดเย็น
7: แบบไหนก็ได้ลองดูยี่ห้อที่มันเชื่อถืออะสมัยนี้มันก็คงต้องดูจากรีวิวเอา
4: ของอภัยภูเบศค่ะไม่มีใช่ไหมคะ
7: ไม่มีค่ะ
5: น้ำมันงาที่ว่า
7: เป็นตัวพิษสังขาร
5: ที่ว่าบำรุงกระดูกนี่ใช้ทาหรือว่าใช้รับประทานคะ
7: ใช้รับประทานจะเห็นผลกว่าแต่ว่าใช้ทาเนี่ยเขาอาจจะไปเคี่ยวกับสมุนไพรบางอย่างในบางคนอ่ะที่เขาทำขายกันนะคะ
4: ถ้าเกิดว่าใครจะไปหาเป็นทางเลือกที่จะนำน้ำมันงาสกัดเย็นมาใช้ก็ดูแหล่งที่ผลิตที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย
5: ค่ะ
4: เราเปิดสาย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: 022769718นะคะ022769718ตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ติดตามทางออนไลน์ฝากคำถามได้นะคะสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเราก็จะนำมาสอบถามกับอาจารย์อาต่อให้ค่ะ
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: พี่บรมก็ เข้ามา
4: คุณบุญลมเข้ามาคุณพี่คุณนะคะสวัสดีทักทายกันค่ะคุณบุญจันทร์คุณเอื้อมพรนะคะอ้ามาแล้วค่ะคุณประพัฒน์จากจังหวัดอะไรเอ่ยนะคะส่งสัญญาณเข้ามาได้เลยค่ะพี่ธนชัย
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผมประพัฒน์จากกรุงเทพครับ
5: ค่ะ
8: สวัสดีครับคุณหมอผมขอถามเป็นเจ็บคอเนี่ยนะครับยังไม่เป็นหวัดไม่มีมันมีเสลดนิดหน่อยไม่ตัวร้อนไม่เป็นอะไรมีไออย่างเดียวทีนี้กินยาฟ้าทาโจนได้ใช่ไหมครับ
7: กินได้ค่ะกินหรือใช้ภายนอกก็ได้ค่ะพ่นคออ
8: ่าแล้วก็คนเป็นไตระยะ5เนี่ยกินได้หรือไม่ได้ครับว่าทลายจน
7: ระยะ5นี่ฟอกหรือยังคะ
8: ยังครับที่กินนี่มันสูงอ่ะ
7: คือจริงๆมันยังไม่มีข้อมูลในกลุ่มคนไข้ไตวายระยะท้ายแบบจำนวนเยอะๆเอามากินฟ้าทลายโจรเนาะก็ถ้าจะเอาให้ชัวร์ปลอดภัยก็ใช้เป็นพ่นเฉพาะที่ไปก่อนแต่ว่าในเขาเรียกว่าในลักษณะของข้อมูลการขับออกของยาค่ะฟ้าทลายโจรเนี่ยจะขับออกทางไตค่อนข้างน้อยค่ะยาจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับเป็นหลักค่ะ
8: การที่ยาเปลี่ยนแปลงที่ตับเป็นหลักเนี่ยเสร็จแล้วมันจะค้างในร่างกายเราไหมหรือมันจะถ่ายออก
7: ถ้าที่ตับจะเป็นทางอุจจาระค่ะถ้าที่ไตก็เป็นทางปัสสาวะค่ะ
8: อ๋อแล้วตัวฟ้าทลายโจรมีฟอสฟอรัสมากเช่นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
7: มีอยู่ในปริมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้มีคนที่ศึกษาว่ามันมีในปริมาณกี่มิลลิกรัมต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยคนไข้เจ็บคอจริงๆนะหนูแนะนำว่าเคี้ยวใบเอาก็ได้นะเคี้ยวใบสัก 2-3 ใบอย่างเงี้ยค่ะน่าจะพอได้อยู่เนี่ยไม่น่าจะมีผลกับไตอะค่ะ
4: ขมมาก
7: แต่จะขมหน่อยนึงเนาะ
8: ครับเขาขมทนได้นะครับถ้าปกติฟ้าทลายโจรเนี่ยกินครั้งละสักกี่เม็ดกี่มื้อกี่วันอะไรล่ะครับถ้าน้ำหนักเป็น10กิโล
7: จำสูตรไปเลยในผู้ใหญ่นะคะอายุ12ปีขึ้นไปนะคะใช้สูตร3-4-5ค่ะครั้งละ3เม็ดวันละ4ครั้ง5วันค่ะแต่ถ้าดีขึ้นก่อนก็หยุดได้ก่อนถ้าคนไข้ไตวายระยะท้ายจะกินอาจจะลองลดลงเหลือแค่มื้อละ2เม็ด3เวลาแล้วก็ประเมินอาการตัวเองอีกทีนึงนะคะว่าดีขึ้นก่อนก็หยุดก่อนจ้ะ
8: ขอบพระคุณมากสุดเดียวสุดท้ายนิดเดียวยาฟ้าทลายโจรเนี่ยมันอายุมันสั้นหรือคือเวลาเราซื้อแล้วเก็บไว้ในตู้ยานานๆเนี่ย
4: มัน
8: เราจะหย
4: ิ
8: บมาใช้ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือมันหมดอายุอ่ะมันนานนะกว่าจะเสีย
7: ต้องแล้วแต่ละล็อตแต่ละยี่ห้อที่เขาระบุค่ะถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยก็จะระบุอยู่ที่ประมาณ3ปีหลังจากวันผลิตถ้าเราไม่เห็นมันหมดอายุแล้วเราคิดว่ามันนานมากๆแล้วก็ไม่แนะนำให้กิน
8: เน
4: า
8: ะ
4: แต่คุณประพัฒน์อ่านที่ฉลากยาเขาจะมีวันหมดอายุอยู่นะคะ
8: ครับครับครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะคุณประพัฒน
4: ์ค่ะอาจารย์อาเมื่อสักครู่อาจารย์อาบอกว่าสูตรการกินน่ะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย 3-4-5 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนะคะถ้าเด็กใช้สูตรไหนอะ
7: คือเด็กเนี่ยมันมีข้อมูลในเด็กอายุ4-11ขวบค่ะใช้ฟ้าทลายโจรที่เป็นสารแอนโดกอฟาไลน์เนี่ยอยู่ที่30มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยมันจะตกประมาณแค่วันละ2เม็ดอะค่ะแค่นั้นเองคือแต่ทีนี้ต้องรู้ว่าเด็กอะกินยาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขากินไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้แนะนำเพราะว่ายามันไม่สามารถแกะให้เด็กกินมันขมค่
5: ะแล้วเม็ดมันก็ยาวเป็นแคปซูล
4: ใช่ค่ะค่อนข้างใหญ่สำหรับเด็กนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขากว่าเด็กกว่าจะกินยาได้ก็ต้องอมอยู่ที่ลิ้นก่อนนี่ยิ่งขมใหญ่เลยนะคะ
7: ใช่ค่ะ
5: ตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
4: ใ
5: ครที
4: ่
5: จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้นะคะ022769718นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็ถามมาได้ค่ะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: หลายเรื่องที่คนสนใจตอนนี้ก็เรื่องของโควิดนี่แหละเนาะ
4: ค่ะ
5: ฟ้าทลายโจร
4: เพราะว่ากำลังระบาดด้วยนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพคุณสุเทพค่ะสวัสดีนะคะคุณสุเทพคุณอเนกพริกไทยคุณเอื้อมพรนะคะเมื่อสักครู่โทรเข้ามา รายงานไปแล้วนะคะคุณสุเทพแล้วก็มีคุณ
5: บุญจันทร์คุณพิกุลเน
4: า
5: ะ
4: คุณพัทรพรนะคะจากชลบุรี
5: อเนกพริกไทยคุณสุเทพพยวงคุณสุเทพก็วัฒน์ไทยยังบอกว่าพี่โรมก็มาเข้ามาบ่อยๆ
4: ใช่ค่ะคุณจิรารัตน์นะคะเข้ามาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: หลายๆท่าน
5: เข้ามาได้นะคะเอาที่สายเข้ามาแล้วน
4: ้
5: องแก้ว
4: คุณธนชัยใช่ไหมคะธนชนคุณป่าโมกหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ตี
9: ฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อนี่น้ำกบเลยครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
9: อ๋อเสียงหวานเหมือนเดิมนะ
4: จ้า
9: จะถามอาจารย์ว่าอย่างการนอนกลางคืนน่ะพอรุ่งสางน่ะมันจะปวดปวดหลังค่ะปวดหลังที่นี่จะถ้าพูดถึงว่าเป็นยาแพทย์แผนไทยเนี่ยจะใช้ยาอะไรดีครับ
10: ปวดหลังเหรอคะเบื้องต้นก็เป็นเถาวัลย์เตียงดูก่อนก็ได้ค่ะครั้งละ2เม็ดเวลาปวดวันนึงกินได้3เวลาถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องกินค่ะ
9: เถาวัลย์วันเตียงหลังอาหารเช้าเวลาเช้าเย็นเช้าประมาณเย็นใช่มั้ยครับ
10: ใช่ค่ะแต่ถ้าบางมื้อมันค่อยยังชั่วก็หยุดค่ะ
9: เขาหยุดเลยใช่มั้ยครับ
10: กินตามอาการได้ค่ะ
9: ไม่มีกำหนดใช่ไหมครับว่าทานได้กี่วันอะไรเงี้ย
10: คือถ้าเรากินวันละ6เม็ดเลยอ่ะนะการศึกษาความปลอดภัยจะอยู่ที่1เดือนค่ะหมายความว่ากินติดกันเนี่ย1เดือนก็ยังพอรับได้ตับไตไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรากินตามอาการกินหยุดมันก็กินได้นานกว่านั้นค่ะ
9: อ๋อถ้ากินตามอาการก็ได
4: ้ค่ะ
9: แล้วพูดถึงว่าจะใช้ร่วมกับยาแพทย์แผนปัจจุบันนี้ได้ไหมครับ
10: ต้องดูว่ายาตัวไหนคือถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าเป็นกลุ่มเอนเซตอ่ะมันจะซ้ำซ้อนกันเพราะมันออกฤทธิ์คล้ายกัน
4: แค่ปวดเหมือนก
9: ัน อ๋อแล้วยังก็หมายถึงว่าถ้าเป็นกลุ่มพาราอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
10: ได้ค่ะหรือเราจะลองกินเถาวัลย์เตียงอย่างเดียวก็ได้คือในมุมมองตัวเองอ่ะเถาวัลย์เตียงอ่ะมันเก่งเรื่องคลายเส้นคลายเส้นแต่ว่าในพารามันเหมือนเจ็บปวดอ่ะแต่ถ้าเถาวัลย์เตียงมันเหมือนตึงๆอย่างเงี้ยมันจะดี
4: ใครมีอาการตึงเป็นเข่าตึง
9: หมายถึงว่ามันปวดที่ตรงตอนอริยบทนอนแค่นั้นเองไงยืนนั่งอะไรนี้นอนไอ้ยืนเดินอะไรนี้ไม่ปวดฮะ
10: ต้องดูที่นอนด้วยเนาะหรือท่าทางว่ามันมีผลกับอาการปวดหรือเปล่าเช่นที่นอนมันแข็งไปนิ่งไปหรือว่าเรานอนขดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ทีนี้ผมเคยเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่ากระดูกสันหลังคดนะแต่ก็ไม่ยังไม่ปวดนะแต่ทำไมมาปวดตอนนี้มาปวดก็ไม่ทราบฮะ
5: ต้องดูที่นอน
4: แล้วก็สรีระอ่ะเหมือนเคยไปหาคุณหมอค่ะว่ากระดูกข้างหลังเราอ่ะมันไม่เรียบเท่ากับที่นอนอ่ะมันเหมือนมันโค้งขึ้นคุณหมอก็เลยให้เอาผ้าม้วนๆยัดเข้าไปพอมันดีขึ้น
5: ตรงนั้น
4: หล
5: ัง
4: ม
5: ัน
4: แอ่นขึ้นมามันจะอาจจะทำให้ปวดก็ได
5: ้ค่ะ
4: สรีระนะคะหมดเวลาแล้วนะพี่ตี
9: ขอบคุณนะครับคุณหมอแล้วก
4: ็ดูแลสุขภาพ
5: ประชาชน
9: คุณป่าโมกใช่
5: ไหมคะ
9: สวัสดีครับ
5: มีคำถามสั้นๆค่ะคุณหนุ่มไพรัสถามมาว่าเขามีอาการไอเรื้อรังหมอที่โรงพยาบาลให้ยาละลายเสมหะชื่อว่าไกวเฟนิซิน100มิลลิกรัมทั้งหมด120เม็ดกิน3เวลาหลังอาหารกินนานๆมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับแล้วอีกบอกอีกอันนึงว่าเขามีมะขามป้อมบดมาชงกินกับยาแก้ไอมาชงกินแก้ไอได้ไหมคะ
10: มะขามป้อมมากินได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงโดยทั่วไปของ GG เนี่ยมันเจอน้อยมากอาจจะมีเวียนหัวปวดท้องได้ในบางคนนะคะแต่ไม่ได้เจอเยอะแต่โดยปกติหมออาจจะให้ติดมาไว้เฉยๆถ้าเราไม่ได้มีเสมหะเยอะหรือไอแล้วเนี่ยก็สามารถหยุดได้ค่ะ
4: ค่ะ
5: กินตามอาการเนาะ
10: ค่ะ
5: ใช่ไหมคะดีกว่าไม่งั้นจะกินนานๆไปก็จะไม่มีผลข้างเคียงเนาะ
4: ค่ะค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้พี่พัฒน์หมดเวลาแล้วค่ะ
5: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อามากๆค่ะ
10: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่องทางนี้แหละค่ะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายด้วยค่
5: ะ
4: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
11: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
11: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
11: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
11: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านโทรสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทยาประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอซากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตชาติก่อนแสนสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
7: คุณตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนปฏิบัติสินรายงาน
0: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้อบุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬารีทาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
11: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
12: ช่วยตนช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เน็ตบุ๊ก FM ความถี่ 101.5 มิกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงภาพบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังการใต้สันติสุขต่อด้วยการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อด้วยรายการรามสระแองเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเช็คอินที่อีสานใต้ต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระบรมปีหลวงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการ101.5 สร้างสรรค์สังคมเวลา 18:00 นที่เวลาครองชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นตีคองร้องข่าวไอการแผ่นดินและสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับรายการสาราวรรณกรรมเวลา 22:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการสีสันวรรณกรรมเวลา 22:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 23:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับพักบ่ายวันนี้เรวดีหงสากุลที่ผู้ประกาศวิยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิยุทธน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำคุ้งสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังใต้สันติสุขค่ะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการป้ายสันติสุขเพื่อเสนอนโยบายการทำงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำความห่วงใยและส่งใจถึงคนไทยด้วยกันสวทบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นมาออกพอห้างมองเห็นมาออกพอห้างมีบุญตังละไม่เมียใช่เลยใจสมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยเบา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจาก
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
7: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานเรือนาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569ทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทั้งนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาประทุมมารายงาน
5: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
8: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นต่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวน ทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างจัดหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสิทธรสมบัติรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชิญอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับแสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
6: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมจารินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
7: ้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
3: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
3: ในรายการ
2: เช็คอิน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับ2569รับหน้าที่นะครับจากทางสวท.อุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแครอทวิชิตศักดิ์สมเกตลินครับ
1: และผมครับเบสเปียงกุลณเทศครับ
0: ครับผมพบกับเรา2คนนะครับในวันนี้โดยนะครับวันนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นนะครับด้วยการช่องทางนะครับในการรับชมรับฟังนะครับเบสมีช่องทางไหนบ้างครับ
1: ครับสามารถรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ 16:00 นครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์9จังหวัดอีสานใต้ครับแล้วก็ทาง Facebook เพจเช็คทินถิ่นอีสานใต้ครับ
0: โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเริ่มต้นในการทักทายคุณผู้ชมคุณฟังเล็กน้อยนะครับคุณบรรเทาสำราญใจนะครับสวัสดีครับ FC ตัวจริงนะครับผมแล้วก็คุณลำดวนอุตตปานะครับสวัสดียามเย็นจากบุรีรัมย์นะครับมืดครึ้มแต่ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับจะทำบุรีรัมย์ครึ้มๆขอเพลงก็เลยขอเพลงเอามีขอเพลงมาแล้วนะครับขอเพลงหงทองขนองลำนะครับของหงทองดาวอุดรนะครับเดี๋ยวให้พี่ช่างนะครับวันนี้ช่างเทคนิคนะครับพี่วิสุทธิ์มาลัยนะครับจัดการเพลงให้นะครับวันนี้ทักทายคุณดีเรกสันสันนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับเบสมีข่าวอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นข่าวจากทางรัฐบาลนะครับเป็นข่าวฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนภาคอีสานตอนล่างครับให้ระวังฝนตกหนักในช่วงนี้ครับแล้วก็ข่าวที่มีการโรงเรียนครับจะมีการขู่ต่างๆนานาครับในการวางระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปดูกันครับแล้วก็มีสปท.ก็ย้ำถึงการใช้เด็กนะครับการสอบเข้าโรงเรียนครับต้องไม่มีการแข่งขันในเด็กอนุบาลอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีการใช้ไอเผยแพร่ธรรมะครับต่อด้วยข่าวอีสานใต้
0: ครับผมในเรื่องอีสานใต้นะครับก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับประเด็นนี้ก็จะมีในเรื่องของกุ้งเดินขบวนนะครับซึ่งมีทุกๆปีเนาะเป็นอีกหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ทุนทางวัฒนธรรมนะครับทางธรรมชาติของเราแล้วก็ททท.นะครับสำนักงานสุรินทร์นะครับปลุกกระแสเทศกาลนะครับคราฟไลฟ์สไตล์สุรินทร์ทรงคราฟเหล่านะครับ2569นะครับในปีนี้เนาะแล้วก็บุรีรัมย์นะครับเจ้าภาพบุรีรัมย์พาราเกมนะครับการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับวันนี้ที่เราจะได้ติดตามเล่านะครับเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับขอเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับในเรื่องสภาพอากาศนะครับที่หลายๆท่านนะครับส่งข้อความมานะว่ามีในเรื่องครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมคุณมาเรียนที่รักนะครับสวัสดียามอากาศเย็นนะครับฝนจะตกแต่ไม่ตกจ้ะ
1: ของอุบลก็เพิ่งตกไปแล้วก็แดดออกครับ
0: ใช่ครับในพื้นที่ช่วงนี้นะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนาะก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่วันที่29นะครับสิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่2กันยายนปี2569นะครับซึ่งทางนะครับคุณจอมขวัญสกามานะครับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมนะครับถึง2กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมนะครับจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลอะไรบ้างครับเบสจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบ
1: ครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในวันที่29สิงหามีจังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับวันที่30ถึง31สิงหาคมมีจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีวันที่1กันยายนมีจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรและวันที่2กันยายนครับมีจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดศรีสะเกษยะโสธรอุบลราชธานีสุรินทร์และนครราชสีมาครับก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำฝน ฝนตกหนักมากนะครับฝนตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับผมที่ไหนตอนนี้นะครับอัปเดตบรรยากาศกันเข้ามาได้นะครับว่าตอนนี้ในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับกับคุณผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อไปนะครับข่าวต่อไปในเรื่องของข่าวปลอมนะครับขู่โรงเรียนอาละวาดหนักนะครับสั่งจัดการไข่โพสต์มั่วนะครับเจอคดีแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากเจอข่าวปลอมนะครับข่มขู่ก่อความรุนแรงในโรงเรียนถี่ขึ้นนะครับทางเสมาหนึ่งนะครับก็สั่งนะครับหากเจอความนะครับข่าวปลอมนะครับหรือว่าก็จะเจอพรบ.คอมทันทีนะครับชี้นะครับว่าแม้โรงเรียนต้องปิดเพียง1วันก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนกำชับผู้บริหารนะครับติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลโดยด่วนนะครับหากพบเหตุผิดปกติย้ำนะครับว่าไม่ต้องการให้ใช้โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางที่สร้างความหวาดกลัวจนกระทบกับโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งทางคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนะครับเปิดเผยถึงกรณีนะครับที่มีการโพสต์ข้อความข่มขู่นะครับโดยนะครับแจ้งเหตุร้ายว่าไม่หวังดีต่อสถานศึกษาในช่วงนี้โดยการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ถือเป็นการสร้างความสับสนและก็ความกังวล นะครับให้แก่ทางโรงเรียนเนาะสถาบันการศึกษานะครับจนบางแห่งจะต้องหยุดการเรียนการสอนแล้วก็ปิดโรงเรียนชั่วคราวนะครับดังนั้นนะครับกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ละเลยปัญหาดังกล่าวนะครับและก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบที่มาของข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นะครับโดยจะประสานงานทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายความมั่นคงทั้งนี้นะครับหากพบข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จนะครับสามารถตรวจสอบต้นตอได้แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายเพราะการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เป็นความจริงจนก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับถือว่าเป็นเรื่องต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับ
1: ครับก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวการก่อความรุนแรงภายในโรงเรียนครับก็ส่งผลกระทบหลายๆส่วนเลยใครที่สร้างเฟซนิวก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
0: นะครับผม
1: ต่อไปครับมาต่อกันที่ข่าวภายในโรงเรียนเหมือนเดิมครับสำหรับสปทนะครับเขาย้ำว่าห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กประถมวัยครับใช้ระบบแพ้ชนะมาจัดอันดับคะแนนเพราะขัดต่อกฎหมายและก็สร้างแรงกดดันก็เน้นการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยไปนะครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปทครับและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดครับโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะในการจัดอันดับคะแนนในเด็กครับซึ่งพ.ร.บ.นี้นะครับก็ได้กำหนดให้เด็กประถมวัยที่อายุต่ำกว่า6ขวบหรือว่าอยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 ครับได้รับการดูแลการพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับโดยสปท.นะครับก็ได้กำหนดให้เด็กระดับชั้นก่อนประถมศึกษานะครับช่วงอายุ 3-6 ปีและก็นักเรียนชั้นป.1 นะครับห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนอกจากขัดต่อกฎหมายแล้วนะครับยังสร้างความกดดันเกินวัยอีกด้วยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสมองภาวะความเครียดอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจและก็พฤติกรรมของเด็กในระยะยาวครับโดยให้ใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มร่วมกับการใช้แฟ้มสะสมผลงานครับหรือว่าฟอร์ตโฟลิโอครับเป็นการรวบรวมกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลไปเป็นเกณฑ์ตัดสินแทนครับซึ่งการยกระดับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กแล้วก็ร่วมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยแล้วก็มีความสุขครับ
0: ครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทางพระพุทธศาสนานะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยธรรมะ AI นะครับซึ่งพระพรหมบัณฑิตนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเป็นประธานในการในพิธีปัจฉิมนิเทศนะครับโครงการธรรมปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับกับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี2569นะครับและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน87รูปโดยนะครับพร้อมให้อุปราชที่นะครับวัดประยุรวงศ์ วงศานะครับวาดกรุงเทพมหานครนะครับผู้เข้ารับการอบรมนะครับก็ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งการเลือกใช้นะครับเครื่องมือ AI ให้เหมาะกับงานนะครับแต่ละประเภทโดยเป็นการฝึกเขียนชุดคำสั่งนะครับเพื่อสร้างสรรค์ธรรมะนะครับเป็นเนื้อหาธรรมะบทความข่าวประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงการสร้างภาพประกอบนะครับแล้วก็เป็นการสร้างผู้ช่วยตอบคำถามนะครับด้านพระพุทธศาสนานะครับโดยการออกแบบนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับแห่งชาติเข้ากับเว็บไซต์การอบรมครั้งนี้นะครับจึงเป็นก้าวสำคัญเนาะในการนำเทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์มาเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์พฤติกรรมของประชาชนนะครับในยุคดิจิทัลเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวไปพักเบรกนะครับติดตามผลงานเพลงนะครับที
1: ่พี่บรรเทาสำราญใจนะครับ
0: ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวพักเบรกนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปในช่วงต่อไปนะครับ

0: 16:23 นะครับกลับมาในช่วงที่2นะครับช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับเดี๋ยวไปทักทายคุณชมคุณฟังสักหน่อยนะครับ
1: ครับคุณบุญเรียนที่รักครับฟังเช็คอินไม่เหมือนช่างเช็คอินที่ไหนไม่เหมือนสวทอุบลครับขอบคุณครับแล้วก็ถูกใจเดี๋ยวเลี้ยงขนมนะครับพี่บรรเทาครับแล้วก็คุณทรงพาพันธ์ครับสวัสดียามเย็นครับแล้วก็พี่อัชราปิ่นทองครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็จัดให้นะครับทุกผลงานเพลงเนาะที่ขอกันมานะครับวันนี้น่าจะได้เพียง1ผลงานเพลงนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดเนาะอ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อข่าวนะครับเข้มข้นกันต่อนะครับในเรื่องของพื้นที่จังหวัดอีสานใต้นะครับขอเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในงานนะครับกุ้งเดินขบวนจังหวัดอุบลนะครับต้องบอกว่าทุกๆปีนะครับในช่วงฤดูฝนเนาะจะมีปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นปีละครั้งนะครับก็คือกุ้งเดินขบวนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นกุ้งตัวเล็กนะครับหรือว่ากุ้งก้ามขนนะครับจำนวนนับหมื่นนับแสนตัวนะครับพากันเดินขึ้นตามแนวโขดหินเพื่อหลบกระแสน้ำนะครับมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ต้นน้ำลำดวงใหญ่นะครับเทือกเขาพนมดงรักเพื่อวางไข่นะครับโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านะครับอุบลราชธานีที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะครับจะเกิดขึ้นตลอดเดือนกันยายน2569นะครับโดยมักจะพบมากในช่วงเวลากลางคืนที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกาไปจนถึง22 นาฬิกานะครับสาเหตุเนื่องจากกระแสน้ำในลำธารไหลเชี่ยวมากนะครับในฤดูฝนจึงขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับกับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะครับที่แก่งลำดวนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยนะครับจะมีพิธีเปิดเทศกาลกุ้งเดินขบวนนะครับในวันที่5 กันยายน 2569นะครับเป็นต้นไปสำหรับกิจกรรมนะครับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายพบได้นะครับตลอดทั้งวันนะครับในวันที่5เนาะสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้หน่อยเนาะก็โทรนะครับ 0972123951 นะครับส่วนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็โทรนะครับ04525-2714ครับผม
1: ครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะครับมาต่อกันที่ข่าวท่องเที่ยวอีกหนึ่งข่าวครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ครับเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปรับโฉมภาพลักษณ์งานหัตถกรรมท้องถิ่นสู่เทศกาลไลฟ์สไตล์ครับสุดชิคครับสุรินทร์ทรงครับเหล่า2569ภายใต้แนวคิดครับที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณครับระหว่างวันที่29 ถึง 30 สิงหาคมนี้ครับณรอยยาดห้วยแสนงจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมงานฟรีครับตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาครับโดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ผ่าน7 โซนกิจกรรมไฮไลท์ด้วยกันครับประกอบด้วยทรงครับเป็นตลาดงานคราฟต์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบร่วมสมัยทรงเวิร์กับพื้นที่เวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลองทำงานคราฟต์ด้วยตนเองครับและทรงแซบครับโซนสโลว์ฟู้ดรวบรวมอาหารท้องถิ่นเบเกอรี่และโลคอลคาเฟ่ครับทรงม่วนเป็นเวทีอะคอติกครับที่สร้างบรรยากาศแปลกใหม่ด้วยการผสานลวดลายเสียงพินดั้งเดิมเข้ากับโครงสร้างจังหวะดัมแอนด์เบสดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำทรงสมัยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยในรูปแบบของคราฟต์แฟชั่นวอล์กทรงถ่ายครับเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพครับที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยทรงสเก็ตครับเป็นพื้นที่ศิลปะที่เป็นลานวาดภาพร่วมกันครับนอกจากนี้ยังมีแคมเปญคราฟต์ยัวลุคเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานมาแต่งตัวมิกแอนด์แมทด้วยไอเทมครับหรือว่าผ้าไทยครับเพื่อถ่ายภาพลุ้นรับรางวัลภายในงานก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับผู้สนใจมาร่วมสัมผัสประสบการณ์2วันที่สุรินทร์นี้นะครับในงานสุรินทร์ครับเหล่าครับสุรินทร์ทรงครับเหล่า2569ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook Page ทททสำนักงานสุรินทร์และศรีสะเกษครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมคุณฟังนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเจ้าภาพจัดบุรีรัมย์พาราเกมนะครับเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนนะครับคนพิการแห่งชาติครั้งที่23นะครับโดยทางกรมพละศึกษานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569นะครับบุรีรัมย์พาราเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคนพิการทั่วประเทศได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งทางบุรีรัมย์พาราเกมนะครับจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่31สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่4กันยายนนะครับ2569ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีการแข่งขัน5ชนิดกีฬานะครับประกอบด้วยกีตาร์ว่ายน้ำแบดมินตันเปตองและนะครับโกบอลนะครับซึ่งเป็นภายใต้คำขวัญ นะครับเท่าเทียมหัวใจเดียวกันรวมพลังสร้างโอกาสทุกความสามารถก็คือพลังของเรานะครับพร้อมสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันน้องพลังใจนะครับเป็นตัวแทนของนักกีฬาผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพร้อมส่งต่อพลังบวกนะครับโดยรายการนี้ก็จะมีนักกีฬานะครับผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2,200 คนนะครับจาก84โรงเรียนทั่วประเทศก็เป็นอีกหนึ่งความเรียกว่าความยิ่งใหญ่น้อมพากันกีฬาสำคัญนะครับสะท้อนพลังแห่งความมุ่งมั่นความสามารถความเสมอภาคนะครับของเยาวชนคนพิการไทยนะครับ
1: ครับ
0: เอาล่ะครับมาตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในช่วงของรายการนะครับใต้ร่มพระบารมีนะครับผมจากทางสท.แม่เสรียงนะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับก็จะพบกับเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับโดยทางสวท.ศรีสะเกษนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่ให้เกียรติรับชมรับฟังติดตามนะครับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากทางสวท.อุบลราชธานีนะครับที่เป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้นะครับผม2คนนะครับขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่28สิงหาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสเรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยควบคุมการผลิตโดยนายณวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสเรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสเรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ชวนย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสเรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีที่ใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึงวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่เสเรียงและบ้านศพเมยตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันคือบ้านศพเมยตำบลศพเมยอำเภอศพเมยเวลา 11:05 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านแม่เสเรียงแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีบุญเรืองครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าไปยังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระธาตุณวัดอุทยารมย์และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วถึงในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูล

0: ิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชุดแปรงสีฟัน500ชุดข้าวโพดพันธุ์โปรตีนสูงและห่าน10ตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่กำลังปรับพื้นดินสำหรับทำนาเป็นขั้นตามไหล่เขาและแหล่งน้ำจากแม่น้ำสารวินแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยแพทย์หลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาและแจกยารักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังลานหน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเด็กและคนไข้อีก2คนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆนั้นราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงได้บรรเลงดนตรีและร้องเพลงถวายด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์เขตแล้วโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหงพระราชทานที่ปางอุ๋งในโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนมีนาคม2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วกองทัพภาคที่3รับสนองพระราชดำริโดยทันทีด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีใน17จังหวัดภาคเหนือและพบว่ามีกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์อินทนนท์ยังปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างที่บริเวณดอยแม่สุรินทร์ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่กล้วยไม้รองเท้านารีดังกล่าวจะถูกเก็บออกจากป่าเพื่อจำหน่ายซึ่งมีราคาสูงอันจะเป็นผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยจนไม่สามารถแก้ไขได้กองทัพภาคที่3จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นตามคำสั่งกองทัพภาคที่3และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ให้หน่วยปกครองพื้นที่และหน่วยที่มีภารกิจพัฒนาประเทศรับผิดชอบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่3จึงมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่33รับผิดชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ2543เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2546มณฑลทหารบกที่33มีภารกิจต้องรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยประกอบกับนโยบายของกองทัพบกให้โอนความรับผิดชอบงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานปกติในพื้นที่เข้ารับผิดชอบแทนจึงได้ประสานงานเพื่อโอนความรับผิดชอบของงาน

0: โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้านอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีจัดทำโรงเรือนมีการขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อในโรงเพาะซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และโรงเรือนอนุบาลดูแลกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และสนับสนุนกล้าพันธุ์แก่ชุมชนและสถานศึกษาลดการลักลอบนำกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ออกจากป่าธรรมชาติปัจจุบันมีการพบเพิ่มขึ้นในป่าธรรมชาติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลบอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแลวเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแลวในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแลวแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแลวปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติกับด็อกเตอร์ปลอดประสมสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเสาวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนครับผมท่านก็เป็นทรงเป็นห่วงราษฎรท่านก็ได้เห็นว่าเขียดแล้วซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่สอดอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์เขียดแล้วแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแล้วเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมราษฎรในพื้นที่ก็จะได้รับทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะครับแล้วประโยชน์ทางตรงก็คืออย่างโครงการเลี้ยงเขียดแลวราษฎรก็สามารถใช้มาเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับคนราษฎรในพื้นที่ได้แล้วประโยชน์ทางอ้อมทั้งไม่ว่าจะโครงการป่าศักดิ์นวมินทร์โครงการรักษาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์นะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลดีทั้งป่าต้นน้ำทั้งอากาศบริสุทธิ์ครับผม
0: การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแลวให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแลวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติต่อไปปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตอง2หมู่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหงพระราชทานที่ปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตอง2จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหงขาวคู่และหงดำซึ่งเป็นหงที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2545 ื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามยามเช้าที่หงจะออกมาว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ามกลางไอหมอกและป่าสนอันสวยงามโดยรวมแล้วหงพระราชทานคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ปางอุ๋งมีเอกลักษณ์และมีความงดงามที่พิเศษภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่18กุมภาพันธ์2553สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อป่าสักที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ว่าป่าสักนวมินทรราชินีโดยให้ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลอดจนสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนตลอดไปเพื่ออนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สักเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 312,000 ไร่พื้นที่ผืนป่าสักนวมินทรราชินี 58,428 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายด้านนายณรงค์ฤทธิ์คำลือผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงกล่าวว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับผมท่านได้ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ป่าอยู่ได้ราษฎรอยู่ได้ครับของโครงการของท่านก็เล็งเห็นทั้งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับผมครับยกตัวอย่างเช่นของในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ของท่านก็มีอยู่เกี่ยวกับของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็อย่างเช่นโครงการป่าสักนวมินทรมหาราชินีครับผมแล้วก็โครงการ อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอีเทนนเป็นต้นครับผมการอนุรักษ์ป่าก็เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าตรงนี้เป็นป่าที่เป็นผืนเดียวในประเทศไทยก็ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุ์ตรงนี้ไว้ก็คือเป็นอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านที่จะมีต้นน้ำลำธารได้ใช้ตลอดครับพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลได้ริเริ่มโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างและก็ประสบผลสำเร็จก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำปรับไปใช้ในประโยชน์และในชีวิตประจำวันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและลูกหลานสืบทอดไปครับผม
0: นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงต่อยอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ผ่านการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพ ความเป็นอยู่เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยไม่เลือกชาติพันธุ์ให้กับประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไปติดตามความรู้สึกของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับกับผมศาสนาจารย์สิริชัยคันชิงำพันศิษยาภิบาลคิดจักธรรมพรคิดจักภาคที่หนึ่งสภาคิดจักในประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการประสานงานคิดจักโปรเตสแตนต์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราคิดชนชาวไทยแล้วก็คิดชนแม่เสลียงต่างมีความรู้สึกอะไรในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคิดชนชาวไทยและโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระองค์ท่านได้มีโครงการพระราชดำริเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคิดชนและพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงเราต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ท่านได้สวรรคตเรารู้สึกอะไรอย่างยิ่ง
4: สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสุริยารามวงศ์รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกนะครับที่ได้ข่าวเศร้าทั้งแผ่นดินของคนไทยผมก็เศร้าด้วยแล้วรู้สึกได้ถึงการจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกถึงเรื่องราวความดีงามที่เราได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านไปยังคนรุ่นต่อๆไปศาสนาอิสลามเราสอนถึงการทำความดีแล้วก็ให้พยายามจดจำเมื่อเราเห็นคนทำความดีเรื่องราวหนึ่งที่เราจำแม่นและก็เห็นเป็นภาพเป็นข่าวตลอดชีวิตของผมจนกระทั่งถึงปีนี้อายุ65แล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังราษฎรทุกหมู่เหล่าไปเยี่ยมแม้ว่าจะลำบากในการเดินทางอย่างไรส่งงานบางทีถึง3ทุ่ม4ทุ่มยังไม่ได้พักอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รำลึกย้อนรอยในการตามรอยเบื้องยุคลบาทในการสร้างความดีต่อแผ่นดินครับ
5: ยายชื่อนางมารสีวนาโชตเป็นคนชนเผ่าจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะยายมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของยายและทางประเทศไทยและทั้งโลกพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตความรักความสงสารความช่วยเหลือเหมือนกับพระองค์ทรงรับรู้หมดว่าพวกเรารักพระองค์และพระองค์ก็รักพวกเราด้วยยายเคยเข้าเฝ้าบ่อยครั้งยายดีใจมากและปลื้มใจมากที่พระองค์ทรงแย้มพระสวนเนาะแล้วก็ทรงถามถึงการทำมาหากินของยายและก็ชนเผ่าของยายยายตั้งใจว่ายายจะสานต่องานของชนเผ่าของยายให้ดีๆตามที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงยายจะพยายามช่วยลูกหลานชนเผ่าของยายอย่าให้ลายผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือรูปแบบทุกอย่างอย่าให้หายจากแผ่นดินไทยนี้แล้วก็ยายอยากจะให้ลูกหลานทำสืบต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
0: ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
4: ังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
7: นายเอกนิติริติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
8: ้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิล เพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชัน Smart Me Plus เพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงสวทชเชียงรายรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
9: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: อบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมครับศุกร์ที่28สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามครับ FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศของการติดตามรายการวันนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ทักทายมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าคุณผู้ฟังวันนี้หลายพื้นที่ครับมีการแจ้งข่าวเรื่องของฟ้าฝนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลายๆพื้นที่ของกทม.ก็บอกว่าตกเย็นปุ๊บโอ้โหพี่บอลตั้งเขามาเลยทีเดียวนะครับมืดคลึ้มมาเลยทีเดียวก็ดูแลกันนะครับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยสื่อสารถึงกันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะติดตามทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆส่งต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะดูแลคุณผู้ฟังกันต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเลยทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ภารกิจท่านค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับที่จะให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ข้าวของต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลสินค้าดูแลบริการต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานี่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแน่นอนวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนก็จะมีการประชุมเรื่องของครม.สัญจรด้วยและอีกหนึ่งเรื่องครับแจ้งเตือนกันก่อนเลยไปดูข้อความจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็กรมชลประทานเขามีออกประกาศด่วนมาครับเรื่องราวของการเฝ้าระวังฝนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายน2569แน่นอนครับอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับมีการรองรับน้ำได้กว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่ต้องติดตามกันในหลายจุดเลยทั้งด้านของอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีนะครับเปิดเผยว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานตอนนี้เนี่ยติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดคุณผู้ฟังมีประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ต้องบอกว่ามีการคาดการณ์กันนะครับว่าตั้งแต่วันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายนครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวของฝนที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะครับทั้งภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับทั่วประเทศนี่มีปริมาณน้ำรวมเนี่ยประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างนะครับซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่4เขื่อนหลักครับที่หลายๆคนติดตามอยู่ทั้งเขื่อนภูมิพลนะครับทั้งเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทั้ง4เขื่อนนี้ครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณน้ำรวมเนี่ยคือประมาณสัก 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุ อ่างเก็บน้ำรวมกันก็สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานครับก็ได้มีการสั่งนะครับให้โครงการชลประทานเนี่ยต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณน้ำครับที่ไหลเข้านะครับโดยคำนึงถึงความสมดุลของการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็การสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำเตือนกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่29ก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง2กันยายนเลยหลายวันเลยนะครับ29 30นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับวันที่1กันยายนแล้วก็วันที่2กันยายนครับก็มีการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการประกาศฉบับที่2นะครับปริมาณของฝนนะครับที่จะตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะ1ภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ต้องรีบนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะฮะที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เราต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการดูแลแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะครับโดยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้บอกว่าเกี่ยวเนื่องมากเลยนะฮะกับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนฝากข่าวมาย้ำกันหน่อยนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ28สิงหาคมเสาร์อาทิตย์29 30เดี๋ยววันที่31จะเป็นวันสุดท้ายแล้วต้องรีบมาบอกก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เรื่องสำคัญมากต้องรีบมาบอกกันครับสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพราะเหตุผลคือจะหมดเขตภายในวันที่31สิงหาคมก็คือวันจันทร์ถามว่าตอนนี้ยังมีเวลาไหมยังมีเวลานะครับถามว่าตอนนี้ไปได้ไหมไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับต้องรีบมาบอกกันเผื่อว่าบางคนยุ่งใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ภารกิจแต่ละวันนี่เรียกว่างานการอะไรต่างๆยุ่งเหลือเกินยังไม่ได้มีเวลาไปยืนยันนะครับในการทบทวนสิทธิ์อ่ะเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฝากมาย้ำฝากมาเตือนพี่น้องประชาชนที่หนึ่งเลยนะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากอาจจะมีข้อมูลต่างๆที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนต่างๆไม่มีปัญหาครับท่านต้องรีบไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับภายในวันที่31สิงหาคมวันนี้28ยังมีเวลาครับยังมีเวลาเพื่ออะไรเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับก็ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น One Stop Service นะครับ OSS ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดทั่วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้มีศูนย์ One Stop Service แบบนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกๆจุดนะครับทุกๆจุดเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายท่านเลยนะครับจะได้ติดตามกันแล้วก็ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นวันที่31นั่นก็คือวันสุดท้ายนะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยใครดูรายการอยู่ใครฟังรายการอยู่บอกต่อๆส่งต่อๆไปด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะหลงลืมไปนะครับบอกว่าเอาเขาเปิดแล้วเหรอคุณบอลเปิดแล้วนะครับแล้วก็จะหมดเขตแล้วด้วยในการยื่นนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคมดังนั้นครับได้ยินเสียงนี้นะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่านี่คือประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากให้พลาดนะครับเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกันเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับได้ดูเรื่องของการเปิดวิ่ง M82 วิ่งฟรีตลอด2ปีนะครับเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับใครที่บอกว่าจะไปลงใต้จะไปชุมพรจะไปสุราษฎร์นะครับจะลงไปพื้นที่ไหนของภาคใต้ต่อไปนี้เนี่ยคล่องขึ้นต่อไปนี้ท่านจะสะดวกขึ้นต่อไปนี้ท่านจะรวดเร็วขึ้นนะครับดังนั้นอ่ะ ข่าวดีนะเผื่อว่าใครที่เอ๊ะคุณบอลเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนเลยจะไปไหนดีแนะนำเส้นนี้ M82 มาฟังรายละเอียดกันเพราะว่าวิ่งฟรีด้วยต้องรีบมาบอกกันอันนี้เป็นข่าวดีนะครับจะพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวที่อาชะอำใช่ไหมบางคนไปปากน้ำปลาบางคนไปหัวหินไปเส้นนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องรีบมาแจ้งข่าวกันนะครับวันนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับวันนี้ต้องบอกว่าเปิดทดลองวิ่ง M82 จำไว้ดีเลยนะครับ M82 ฟรีตลอด2ปีเส้น M82 นี่ไปไหนบ้างคุณบอลไปบางขุนเทียนยาวไปจนถึงบ้านแพ้วเลยเสาร์อาทิตย์หยุดรายการนี่ต้องใช้บริการซะหน่อยนึงเหตุผลก็เพราะวิ่งฟรีเสียงในหัวดังใช่ไหมฮะแน่นอนเรื่องนี้เป็นข่าวดีครับต้องรีบนำมาบอกกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ครับท่านเป็นประธานเปิดทดลองนะครับให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับหมายเลข82มอเตอร์เวย์ยกระดับ M82 นะครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับณบริเวณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันนี้ครับเขาก็มีการเปิดนะครับให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางฟรีแล้วยาวๆเลยนะตลอด2ปีเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2เพราะว่าหลายๆคนก็บ่นกันอุบอ่ะนะว่าพระราม2บางทีก็รถติดแล้วก็บางคนก็กลัวเรื่องของอันตรายต่างๆด้วยนะครับเท่าที่ไปติดตามกันมาแต่นี่คือข่าวดีนะครับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตรงนี้ครับคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมทางหลวงครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นถนนพระราม2นะฮะซึ่งเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ลงปากใต้นะครับดังนั้นการเดินทางเส้นนี้1รวดเร็ว2สะดวกขึ้นนะฮะ3หลายๆคนที่เมื่อก่อนก็ลังเลใจว่าจะไปเที่ยวชะอำจะไปหัวหินก็แบบโอ้เดี๋ยวรถติดตอนนี้ไม่ใช่ข้ออ้างแล้วไปได้เลยเพราะว่ามี M82 แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้มีโอกาสไปลองใช้กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับโครงการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับครับ M82 เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะฮะเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายถนนพระราม2นะครับซึ่งต้องบอกว่าพระราม2ใครที่ใช้เส้นทางนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ารถเยอะรถแน่นนะครับแล้วก็การจราจรเนี่ยมีความแออัดค่อนข้างสูงพื้นที่โดยรอบครับเพราะว่ามีทั้งชุมชนใช่ไหมฮะมีทั้งเรื่องราวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนาแน่นทางยกระดับพิเศษตรงนี้เป็นแนวทางสำคัญที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ลดความขัดแย้งเรื่องของกระแสการจราจรที่หนาแน่นแออัดด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับสำหรับ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเนี่ยระยะทางประมาณสัก 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงก็ได้เปิดทดลองนะครับให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับก็เป็นงานโยธาเฟส2ระยะทางเนี่ยประมาณสัก 16.4 กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เรียกว่าตรงนี้ครับอยากจะเน้นย้ำกันนะฮะใครที่อยากจะไปใช้บริการครับต้องบอกว่าเป็นอีก1จุดเลยเส้นบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับลองดูเผื่อว่าจะเป็น1ทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามใช่ไหมครับแล้วก็ลงใต้ไปเที่ยวชุมพรไปเที่ยวสุราษฎร์ไปนครศรีธรรมราชเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่รีบนำมาบอกกันก่อนไปกันที่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเรื่องราวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านแท็กไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับเรื่องท่องเที่ยวนะครับเชื่อมข้อมูลเชื่อมสินค้าบริการสู่เศรษฐกิจชุมชนนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือครับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมต่อทั้งข้อมูลนะครับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสครับเรื่องของการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยนางสุภจี ีสุธรรมพันธ์ครับท่านบอกว่ารัฐบาลครับมีแนวทางในการปรับเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะมุ่งเน้นจากจำนวนเพียงแค่นักท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละจุดเนาะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมีของดีมีของเด็ดมีสตอรี่ใช่ไหมมีเรื่องราวนะครับมีอาหารมีวัฒนธรรมแล้วก็มีงานหัตถกรรมมีผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งแต่ละจุดโดดเด่นไม่แพ้กันเลยแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะครับแต่ละจังหวัดนะครับตรงนี้เป็นการกระจายรายได้นะครับไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนดังนั้นครับการพัฒนาแท็กไทยนะครับก็บอกว่าตรงนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ national touristนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านการบริการการท่องเที่ยวนะครับของภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่แถมยังเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวครับสามารถที่จะวางแผนเข้าถึงบริการต่างๆของการท่องเที่ยวได้อย่างหนึ่งสะดวกไร้รอยต่อขณะเดียวกันครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเรื่องของ Tourism Data Intelligence นะฮะเพื่อพิเคราะห์นะฮะเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนและก็การกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าแท็กไทยของเรานะครับเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับเรื่องของด้านการตลาดการท่องเที่ยวภาครัฐและก็พันธมิตรก็สามารถที่จะมาร่วมประชาสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพสินค้าบางคนบอกมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจก็จะจัดทำเป็นแคตตาล็อกแล้วก็นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่ออะไรก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงสินค้าและก็บริการของชุมชนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ติดตามกันนะฮะแล้วก็นำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยวันนี้ส่งมาแล้วคุณสุชาดาอันนี้สมาชิกใหม่ด้วยตอนนี้คุณบอลครับประจวบฝนตกหนักเลยเมื่อกี้นี้ต้นชั่วโมงพึ่งประชาสัมพันธ์ไปนะครับเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนมาเรื่องฝนตกหนักนะครับยาวไปถึง2กันยายนนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลด้วยนะครับสำหรับหลายๆพื้นที่หลายๆจุดนะครับคุณสุวรรณาจากลพบุรีบอกตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วนะครับมืดคลึ้มเลยทีเดียวที่ลพบุรีฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยจากราชบุรีนะครับแล้วก็มีคุณอุบลกองมาลีด้วยวันนี้ฟังทางวิทยุอยู่ดังนั้นครับใครที่ฟังอยู่ที่ไหนนะครับสื่อสารมาแล้วก็ส่งมาไม่ครับวันนี้ก็ส่งมาทักทายกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไปแล้วเมื่อกี้นี้ใครที่สนใจนะครับวันนี้ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมครับเขาเตรียมเปิดบินตรงเส้นทางคือคุณหมิงอุดรธานีนะครับจะเริ่มเดือนหน้าคุณผู้ฟังจะเริ่มเดือนหน้า8กันยายนนี้สัปดาห์หนึ่งประมาณ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวเลยอันนี้สะดวกมากสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าจากคุณหมิงนะครับก็บินตรงเลยมาที่อุดรเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเดินหน้าครับในการส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้ผลักดันนะครับเรื่องของการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าการลงทุนในภูมิภาคต่างๆด้วยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดอุดรธานีโดยเส้นทางนี้ครับบินตรงจากคุณหมิงมาที่อุดรธานีจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้ครับสัปดาห์หนึ่งก็จะมี2เที่ยวบินด้วยกันตรงนี้ประโยชน์ก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เป็นความสะดวกนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่เรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสกระจายนักท่องเที่ยวกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่โดยตรงนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีครับก็มีกำหนด ดนะฮะที่จะเข้ารับใบรับรองเรื่องของการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้ด้วยเพื่อยกระดับครับเรื่องของการดำเนินงานของท่าอากาศยานเนี่ยให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องหากดำเนินการนะครับเป็นไปตามกำหนดคาดว่าท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยจะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดนะฮะกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่นั่นเองนะฮะต้องบอกว่านี่คือข่าวดีครับสำหรับหลายๆคนนะฮะที่อยากจะไปเที่ยวที่คุณหมิงจากอุดรบินตรงเลยนะครับไปคุณหมิงโดยบอกว่าการเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มนะฮะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสผู้โดยสารจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาสู่ที่อุดรโดยตรงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องเลยโดยตรงเป็นการกระจายรายได้เรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมร้านอาหารการขนส่งผู้ประกอบการในท้องถิ่นรัฐบาลยังคงเดินหน้าครับที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มทั้งเส้นทางแล้วก็เป็นการเพิ่มเรื่องของโอกาสนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่มาสื่อสารบอกกันนะครับคุณอาร์ตขอบคุณใจส้มด้วยที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้สามารถที่จะส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆได้นะครับวันนี้ยังคงติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงต้องมาติดตามกันต่ออยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวข้อมูลข่าวสารส่งมาได้เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอน

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
2: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
1: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
1: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
2: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับ17:32ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องราวครับที่ต้องเดินหน้าติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญนะครับที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่ข้อความนะครับมาดูข้อความกันก่อนเลยจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการคุยข่าวไปด้วยแล้วก็รายงานเรื่องราวของบรรยากาศการเดินทางด้วยว่าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับยังไม่สิ้นเดือนวันจันทร์แต่มีบางคนครับบอกว่าโอ้โหคุณบอลก็ช่วงปลายเดือนแบบนี้ก็อาจจะไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันศุกร์หลายคนก็บอกเป็นวันศุกร์แห่งชาติรถติดมากนะฮะทั้งเส้นของบางเขนแจ้งมาแล้วก็รัชโยธินก็ในกทมนี่ติดเหมือนกันลาดพร้าวก็ติดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนนะครับที่ส่งมาคุณเพลงใช่ไหมหรือว่าคุณเพลินจากศรีราชาตอนนี้ฟังอยู่รายงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูข้อความในเพจของเราสักนิดนึงนะครับคุณจันทิวา101ฝนยังไม่ตกตอนนี้ทุกๆจังหวัดนะครับจังหวัดไหนไม่ซ้ำก็ขานชื่อมาเดี๋ยวจะได้รายงานกันไปพร้อมๆกันนครราชสีมาครับขามทะเลสอโป่งแดงสัญญาณปกตินะครับพระรุ่งรายงานมาแล้วด้วยนะครับจุดไหนพิกัดอย่างไรก็ส่งมาด้วยนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงที่ปากน้ำโพนะครับโอ้นครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกจุดเลยใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาก็สามารถเพิ่มเติมมาได้ภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่นี้ช่วงพักเบรกสปอตนะฮะก็จะได้ฟังเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับเรื่องของอุทกภัยวันนี้ครับท่านเดินหน้าต่อท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารสื่อนะฮะเนื่องของภาวะวิกฤตต่างๆย้ำครับสำคัญที่สุดต้องเตือนเร็วนะฮะแล้วก็เตือนชัดเข้าถึงทุกชุมชนอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีที่จังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเป็นดูแลนะครับแล้วก็กำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์ก็เรียกว่าวันนี้ท่านเป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยหน้าฝนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพี่น้องโดยตรงนะครับวันนี้ก็มีนายพิสิทธิ์ชัยอภัย

ำหรับหอกระจายข่าวโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันแล้วก็การลดผลกระทบนะครับจากอุทกภัยโดยก็ต้องเตรียมครับเตรียมเรื่องอะไรบ้างเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุนะครับต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เร็วนะครับให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเวลาในการป้องกันตนเองด้วยนะครับเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงในทุกๆชุมชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อด้วยครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการใช้หอกระจายข่าวตรงนี้ครับเป็นกลไกสำคัญของชุมชนนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงข่าวสารจากภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีเครือข่ายหอกระจายข่าวเนี่ยประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งตรงนี้ครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการทำงานของทั้งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะฮะสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดังนั้นครับผู้ดูแลหอกระจายข่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกาศข่าวแล้วนะแต่นี่คือส่วนหนึ่งครับของระบบการสื่อสารภาครัฐนะครับที่มีบทบาทสำคัญครับในการรับในการตรวจสอบแล้วก็ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ลดความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนเราจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งเนาะภัยพิบัติต่างๆเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะที่ต่างประเทศมีโอ้โหหลายๆคนเห็นคลิปแล้วนะครับภัยธรรมชาตินี่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็รุนแรงด้วยดังนั้นครับหอกระจายข่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสื่อสารที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการสื่อสารในภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวเพิ่มด้วยครับท่านบอกว่าภารกิจของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่นะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งที่จะยกระดับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับของผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการประสานส่งต่อข้อมูลนะครับในภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็วชัดเจนเข้าถึงทุกชุมชนครับกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นสื่อของรัฐที่พี่น้องประชาชนเชื่อถือได้นะครับแล้วก็พึ่งพาได้ในทุกๆเหตุการณ์นะครับทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตจะมีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละอยู่กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆตำบลทุกๆชุมชนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถที่จะติดตามกันได้สวทของเราครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์เสริมความพร้อมครับด้วยเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของเรื่องของการสื่อสารที่จะนำข้อมูลของรัฐไปถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้ข้อมูลเตือนภัยเนี่ยได้ถึงเร็วทันเวลานะครับแล้วก็เรียกว่าลดผลเสียลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำนะครับท่านก็บอกว่าต้องแจ้งเร็วต้องแจ้งชัดแล้วก็ข้อมูลต้องถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดครับคุณผู้ฟังรู้จักคลั่งไหมฮะคลั่งไทยล่าสุดเตรียมยกระดับคลั่งไทยสู่มาตรฐานโลกนะครับเดินหน้าวางแผนดันส่งออกนะฮะชูคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านายจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานหารือกับสมาคมคลั่งไทยนะครับร่วมกันวางแผนยกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยนะครับในเรื่องนี้นะครับที่หอประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อเป็นการ

0: ำหนดทิศทางนะครับแล้วก็แนวทางรวมถึงแผนนะครับในการผลักดันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมคลั่งไทยทั้งระบบเลยครับภายใต้นโยบายคือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับตรงนี้ครับที่ประชุมก็ได้มีการเดินหน้านะครับการดำเนินงานครั้งนี้ก็มุ่งที่จะเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็สร้างความหลากหลายให้แก่พี่น้องเกษตรกรมีการสนับสนุนนะครับให้เกิดข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า MOU นะครับระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับโดยนำน้ำล้างคลั่งนี่แหละนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุนการผลิตด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบหมายนะครับให้เตรียมผลักดันการเลี้ยงคลั่งบนไม้ยืนต้นเข้าสู่ระบบคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการเผาป่าในพื้นที่ได้อีกด้วยถือว่าเป็นช่องทางสำคัญครับในการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในการขายคาร์บอนเครดิตด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการเพื่อติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดในทุกๆเดือนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตามมาดูงานอีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนงานพืชสวนโลกโคราชนะครับเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพ.ศ.2572ครั้งที่4/2569นะครับซึ่งก็มีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับโดยที่ประชุมครับเขาก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพ.ศ.2572ตามความเห็นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานพัฒนาเรื่องของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังนะครับเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอคงแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องความเหมาะสมสถานที่จัดงานนะครับการเสนอของบประมาณนะครับในการออกแบบผังแม่บทรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นสำคัญเลยคุณผู้ฟังเพื่อการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องเลยนะครับหลายคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นี่มีเรื่องสำคัญเดินหน้ากันเยอะเลยวันนี้ครับเรื่องราวของ AI Passport วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการวันนี้โอ้โหบอกว่าเรียกเสียงฮือฮานะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนกับ THAI Passport นะครับวันนี้ท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ท่านเปิดตัวโครงการ THAI Passport อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อมุ่งหวังในเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับจะถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับโดยวันนี้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปิดตัวนะครับโครงการ THAI Passport แล้วก็มีเรื่องของ AI Pass ด้วยอันนี้คือแพลตฟอร์มนะครับชื่อว่า AI Pass วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับต้องบอกโอ้โห สื่อมวลชนนี่ไปกันเยอะมากเลยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเลยกับ TH AI Passport เป้าหมายหลักครับของโครงการ TH AI Passport เนี่ยก็เพื่อที่จะมุ่งหวังนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถใช้เรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนครับจะเข้าถึงได้นะครับเพื่อลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของประเทศโดยต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ประกอบการในต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีนี่เห็นไหมฮะเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกด้วยนะครับโดยมีพันธมิตรระดับโลกอย่างทั้ง Google Microsoft นะครับ Open AI นะครับNVIDIA แล้วก็ยังมีการจัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะฮะซึ่งท่านชัยชนกชิดชอบก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่ารัฐบาลก็ตั้งเป้าให้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับ5ล้านคนท่านบอกว่ามุ่งหวังครับที่จะให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนครับเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อเป็นการสร้างเคสstudy นะครับความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับบรรยากาศการเปิดตัววันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวล่าสุดนี่เขาบอกมียอดของผู้ลงทะเบียนสูงกว่า 1,300,000 คนนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานครับที่ลงทะเบียนกันเยอะที่สุดนะอยู่ในห้วงเวลาอายุประมาณสัก30ถึง45ปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่าลงทะเบียน AI Passport กันเยอะมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับแล้วก็นำมาเพิ่มเติมนะครับนำมาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีล่าสุดครับท่านเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงอีสานย้ำครับนายอำเภอผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันใช้วันดาต้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับวันนี้น่าสนใจเรื่องนี้ครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานครับการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเวิร์กช็อปนะครับเรื่องของเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4นะครับซึ่งก็บอกว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2569ครับที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนายอำเภอมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับมีผู้กำกับสถานีตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญนะครับกับการยกระดับเรื่องของการทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บูรณาการการทำงานร่วมกันมีหลักการทำงานด้วยครับนั่นก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นี่ฟังสโลแกนอีกทีนึงนะครับต้องบอกว่าสโลแกนนี้ก็ติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับ1บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นี่นะเป็นการจับไม้จับมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยเน้นย้ำว่าทั้งนายอำเภอและผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันนี่นะครับทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า One Data นะฮะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้สำคัญมากเพื่อวิเคราะห์ครับเรื่องของสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์เรื่องของลำดับปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขให้ตรงกับบริบทของปัญหาด้วยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำด้วยครับว่าทุกจังหวัดต้องเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ครับต้องนำเรียนเลยว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะฮะเร่งปราบปรามทั้งอาวุธปืนผิดกฎหมายเ พิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะฮะจุดสกัดแล้วก็ขยายเครือข่ายผู้กระทำผิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนี่นะฮะที่เรื่องของการเข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ยต้องไม่มีผลประโยชน์เอื้อนะครับเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดนะครับหากพบนะครับก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เรียกว่าเข้าไปพัวพันหรือว่าไปเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดนะฮะอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีนโยบายการขับเคลื่อนด้านพลังงานของรัฐบาลด้วยด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมมาตรการทั้ง9ด้านนะครับโดยทั้งการมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดลงไปตรวจสอบครับเรื่องราวของธุรกิจผิดกฎหมายตรงไหนที่มีโครงสร้างนอมินีนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลครับทั้งธุรกิจผิดกฎหมายโครงสร้างนอมินีซิมผีบัญชีม้านะครับเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ตรงนี้ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะยกระดับป้องกันนะฮะแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงอีสานนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีท่านก็ย้ำด้วยว่านายอำเภอและผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันใช้วันดาต้าเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะฮะข้อความที่ยังคงต่อเนื่องกันแล้วก็ติดตามกันนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่วันนี้มีข้อความมีข้อมูลส่งมาบอกว่าในทุกๆวันก็ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูภารกิจครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นวันนี้ท่านเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ที่สุราษฎร์ธานีครับโดยเน้นย้ำนะครับเรื่องของการให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานครับในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเลยศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของคนไทยและก็ชาวต่างชาติประชาชนและก็เยาวชนนะครับชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับจะได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยารวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแร่เกี่ยวกับเรื่องของหินวิวัฒนาการครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะสังเกตเห็นเลยว่าในอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันและก็คาดการเรื่องของอนาคตด้วยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครับถือว่าเป็นการต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งเรียนรู้นะครับแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเชื่อมโยงนะครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักนะฮะแล้วก็เป็นรายได้สำคัญส่งเสริมสถานที่ที่เยาวชนจากภูมิภาคต่างๆก็จะได้เดินทางมาเรียนรู้นะครับแล้วก็หาข้อมูลเปิดประสบการณ์ด้านธรณีวิทยาด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีฝากย้ำด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทราบถึงความสำคัญนะฮะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้มาศึกษาต่อยอดเรื่องของการใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการศึกษาต่อในสาขาธรณีวิทยาเนื่องจากว่าประเทศไทยครับยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เนี่ยอีกเป็นจำนวนมากพร้อมยืนยันครับว่าจะมีการผลักดันนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องงบประมาณที่จะมาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ในโครงการครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนมากที่สุดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปพักกันนะครับในห้วงเวลาของ18 นาฬิกาครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพิ่มเติมมาทักทายมามี อลิงวันนี้บอกว่าติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับที่วันนี้แจ้งข่าวมานะครับที่ภาคเหนือก็ฟังรายการอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทั้งจังหวัดลำพูนลำปางด้วยนะครับส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายจากภาคอีสานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งขอนแก่นโคราชนี่นะฮะแล้วก็มีบึงกาฬนะครับอุบลราชธานีด้วยลงไปปักใต้นิดนึงชุมพรครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีพัทลุงและจังหวัดสงขลาด้วยทุกๆพื้นที่ติดตามกันได้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวสำคัญก็ส่งมาบอกกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721พักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: การให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบ

0: รรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโฟบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้อบจ.บุรีรัมย์หนุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านเปิดเวทีประกวดนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้สูงอายุฝ่ายปกครองประโคนชัยส่วนที่กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพบยาบ้า4เม็ดโครงการชลประทานบุรีรัมย์พาเยาวชนเรียนรู้งานชลประทานปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าน้ำที่โรงเรียนบ้านเสม็ดแรงงานผนึกกำลังสวทช.นำเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยกระดับบริการประชาชนเริ่มทดลองใช้ทัฟฟี่ฟองดูดูแลพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี้เตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะอบจ.บุรีรัมย์หนุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านเปิดเวทีประกวดนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้สูงอายุวันที่28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายนายสมชายมณีวิหกผู้ในการสำนักช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น1ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีนายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวจิตระวีเล็กอุดากรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนางสัตย์ศิธรปรีนารัมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวนายธาดาวัฒนปิกุลคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงการจัดโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสุขภาพในระดับชุมชนรองรับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การเข้าถึงบริการฟื้นฟูจากสถานพยาบาลขนาดใหญ่ยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านระยะทางค่าใช้จ่ายและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีแนวคิดสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุขโดยมุ่งเน้นการดูแลประชาชนแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมควบคู่กับแนวทางการดูแลสุขภาพปฐมภูมิและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนแนวทางดังกล่าวจ จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์คาดหวังว่าการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสุขภาพในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการค้นหาแลกเปลี่ยนและต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนต่อไปฝ่ายปกครองประโคนชัยส่วนที่กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพบยาเสพติด4เม็ดวันที่27สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปฝ่ายปกครองอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประคนชัยผู้นำท้องที่และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอประคนชัยที่6ดำเนินการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่ตำบลหนองบอนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและนายปิยะปิตนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำชับให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจตราอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กำหนดการของนายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอประโคนชัยได้สั่งการให้นายธนศักดิ์ปุณประโคนปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอประจำตำบลสมาชิกกองร้อยรักษาดินแดนอำเภอประโคนชัยที่6กำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตำบลหนองบอนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยร่วมบริการกำลังดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านหนองจรงหมู่ที่8ตำบลหนองบอนเพื่อคัดกรองบุคคลและยานพาหนะรวมทั้งตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์จำนวน45คันและรถยนต์จำนวน5คันพบเม็ดเอมเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวน4เม็ดนอกจากนี้ได้ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์จำนวน46รายพบสารเสพติดในร่างกายจำนวน4รายโดยในจำนวนดังกล่าวพบผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน1รายเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก3รายจะดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไปการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำในพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยอย่างต่อเนื่องโครงการชนประธานบุรีรัมย์พาเยาวชนเรียนรู้งานชนประธานปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าน้ำที่โรงเรียนบ้านสมเด็จโครงการชนประทานบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำแก่เยาวชนจัดโครงการฝึกอบรมยุวชนละกอนเรียนรู้งานชนประทานหลักสูตรในรั้วโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงเรียนบ้านเสม็ดอำเภอกระสังมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำเข้าใจบทบาทของงานชนประทาน และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสู่ครอบครัวและชุมชนวันที่27สิงหาคม2569นายราเมศพวงพรมผู้การโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายดุสิตนาพินิจหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์จัดโครงการฝึกอบรมยุวชนละกอนเรียนรู้งานชลประทานโรงเรียนบ้านเสม็ดตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้หลักสูตรในรั้วโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การดำเนินโครงการครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมุ่งถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรน้ำรวมถึงบทบาทและภารกิจของงานชลประทานโดยเฉพาะด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษานอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำโครงการยุวชนละกอนเรียนรู้งานชลประทานจึงเป็นอีกกิจกรรมสำคัญในการสร้างรากฐานความรู้และจิตสำนึกด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชนพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในอนาคตแรงเงยผนึกกำลังสวทช.นำเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยกระดับบริการประชาชนเริ่มทดลองใช้ทัฟฟี่ฟงดูแลพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูของกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นร่วมกับสวทช.โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.และดร.วสันต์พัทระอธิคมผู้ช่วยผู้บริหารสวทช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยเผยว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการนำระบบทัฟฟี่ฟองดูมาปรับใช้คือการมุ่งเน้นบริการประชาชนด้วยความตั้งใจจริงใจและทำให้พี่น้องแรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาหรือร้องทุกข์ได้โดยง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดการนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมทับจะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กระทรวงได้วางแผนในระยะที่2เพื่อขยายการให้บริการไปยังพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างไร้รอยต่อด้านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิ้มปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในครั้งนี้ว่าศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดบ้านสวทช.ต้อนรับ5กระทรวงหลักซึ่งกระทรวงแรงงานนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความตั้งใจจริงอย่างยิ่งในการนำเอานวัตกรรมที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยไปประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสวทช.มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำระบบทัฟฟี่ฟองดูมาร่วมขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐในครั้งนี้ซึ่งนางสาวบุญยกรดำรงรัฐที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวย้ำเสริมว่าการนำแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ไม่ใช่เพียงการนำระบบมาวางแล้วจบแต่เราจะมีการติดตามปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันต่างๆอย่างต่อเนื่องให้สอดรับและตอบโจทย์กับบริบทปัญหาจริงของพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั่วประเทศและในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกเสียงร้องทุกข์จะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างตรงจุดกระทรวงแรงงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยยึดเอาประชาชนและพี่น้องแรงงานเป็นศูนย์กลางมุ่งมั่นใช้นวัตกรรมดิจิตอลฝีมือคนไทยในการเปิดมิติใหม่แห่งการบริการภาครัฐที่พึ่งพาได้และเข้าถึงง่ายสำหรับ ทุกคนนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี้วันที่28สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความชัดเจนถึงแผนโรดโชว์เดินสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้จะไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569วันที่28สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,007 คนครอบคลุมยานพาหนะ663,040 คันโดยส่วน1ไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้วันที่20กันยายน2569ก็สังกัดคังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์หนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชม การแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้ประหยัดงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการสุภาลัยย้ายที่ทำการแห่งใหม่แล้วขอแจ้งสถานที่แห่งใหม่เลขที่309หมู่ที่1ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30340หมายเลขโทรศัพท์044-984-4015และ044-984-4016เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานราชการและกระทรวงมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นจากเดิมตั้งที่อำเภอเมืองนครสีมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้วจึงได้แจ้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมทั้งสิ้น13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวท 13,130 บาทปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่คนงานกองคลัง1อัตราคนงานกองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569ในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.โทร044-600-501เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์อย่างสมพระเกียรติพร้อมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานอันได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า ICCซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปี2569เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งให้กองทัพเรือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการที่สำคัญอันได้แก่1โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ2ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าและ3ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลครับทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติครับพี่น้องและไปที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายหวังยกระดับให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนมากยิ่งขึ้นครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็มีแนวทางปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจครับโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ชื่อว่าทักไทยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเขียนเรียงตัวอย่างนี้ TAGTHAI ครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับไปสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อรวมไปถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอ้าก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็นี่ไงสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีลุยตรวจธุรกิจเสริมความงามเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามโดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดทำสัญญาราคาและเงื่อนไขในการให้บริการการโฆษณาและโปรโมชั่นการเสนอขายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมไปถึงสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและการคืนเงินครับแล้วจากกรณีปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการปฏิเสธคืนเงินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรณีผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการต่อได้แต่ไม่ได้รับการเยียวยาทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกสำหรับธุรกิจเสริมความงามและต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568

ชำระเงินเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อคอร์สล่วงหน้าแล้วไม่สามารถใช้บริการหรือไม่ได้รับเงินคืนทางคลินิกหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศธุรกิจควบคุมสัญญาก็จะต้องจัดทำและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการและกรณีที่ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการก็สามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมได้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนครับโดยขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มอันได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานครับแล้วแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปกันด้วยช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชรากันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้พาพี่น้องไปติดตามข่าวสารที่เป็นที่สนใจกันทั่วโลกก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลแล้วล่ะครับพี่น้องครับโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดุได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราชูวาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุได้เปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนปาลก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่อันนี้พร้อมล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD พร้อมทั้งได้ชูถึงเรื่องความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่

26 สิงหาคม 2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า AIBD Towards 50 Years of Media Excellenceโดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลครับโดยทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวถึง AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลแล้วในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทั้งหลายแหละอันนี้ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยแล้วครับพร้อมย้ำอีกว่าความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะกันด้วยและสำหรับสาระสำคัญของการประชุมนั้นที่ประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของ AIBD ในรอบปีที่ผ่านมาและวางทิศทางสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสื่อด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อทั้งยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันด้วยครับแล้วการประชุมใหญ่ครั้งที่24นี้จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความร่วมมือกว่า70ปีที่เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายแรกมาจนถึงสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวันนี้กำลังจะเดินทางมาถึงหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์เมื่อประเทศไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งนับเป็นการหวนคืนสู่เวทีไทยอีกครั้งในรอบ35ปีและก็เป็นการตอกย้ำมิตรภาพอันยาวนานและเป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: อัยการแผ่นดินนะครับอัยการแผ่นดินก็คือพนักงานอัยการนะครับหน้าที่ของอัยการก็คือหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับซึ่งในการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยจัดตั้งหน่วยงานคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการคดีนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับการช่วยเหลือประชาชนของอัยการนะครับก็มีทั้งการให้คำปรึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขนะครับว่าจำเป็นยากจนนะครับซึ่งสิ่งที่อัยการทำนะครับทุกๆสำนักงานทั่วประเทศนะครับการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับในการมาพบกับทางพนักงานอัยการเตรียมแค่หัวใจเข้ามานะครับเตรียมมาเพื่อจะรับฟังว่าสิ่งที่อัยการพูดนะครับคือของทางอัยการจะพูดตรงนะครับพูดตรงนะครับไม่พูดเอาใจนะครับถ้าเกิดเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการพูดเอาจริงไม่เอาใจนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นประชาชนที่เข้ามาปรึกษาหารือนะครับจะหลงทางนะครับไม่คุ้มค่าการพูดเอาใจต่างๆโดยหวังว่าจะให้ข้อพิพาทไปสมประโยชน์ของตนเองตามที่มาปรึกษานะครับคำปรึกษานั้นหาไม่ได้ที่สำนักงานอัยการนะครับสำนักงานอัยการทำก็คือให้คำปรึกษาตามข้อกฎหมายถูกต้องแต่อ่านไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนำมาคือนำหัวใจของทุกคนมาว่าจะต้องยอมรับในข้อกฎหมายที่ทางอัยการได้ให้คำปรึกษานะครับส่วนอื่นไม่ต้องเลยค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ต้องนะครับส่วนข้อพิพาทต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นตาศีรษาอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่คนที่มีความรู้ส่วนใหญ่จะมาหาอัยการเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอัยการไม่มีค่าใช้จ่ายเราทำตามความถูกต้องคุ้มครองสิทธิ์นะครับแต่ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์คนที่เข้ามาหาก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรไม่ใช่เรียกร้องแต่สิทธิ์หน้าที่ไม่ยอมรับทางอัยการก็คงจะรับดำเนินการให้ไม่ได้เพราะอัยการต้องคุ้มครองทั้งสองฝ่ายหน่วยงานของอัยการนะครับก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเลือกที่จะเดินทางนี้นะครับพวกเราเลือกที่เป็นอัยการเลือกที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วดังนั้นขอให้ชาวบ้านนะครับตาตีตาสานี่แหละครับเข้ามาหาพวกเราเราพร้อมช่วยเหลือทุกที่ครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกันต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงิน และเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมคือความสามารถจะเป็นเท่าไหร
5: ่นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนถ้าคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะสมาร์ทพาโทรลจำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
10: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือน ระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
9: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNET ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สุก้านาฬิกา22นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทาน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
15: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
15: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่28เดือนสิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับเป็นมาช่องส่งจนครบนะครับบุญประกอบอบอิ่มทุนที่คำรอดจากชนิดสังสุภเลิศธรรมฤดีนะครับสมิทธิ์สมนัทแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณกรสินพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมใช้การโฟนอินเข้ามานะครับเพราะว่ามาร่วมกิจกรรมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกับทางด้านของผู้การกองทุนนะครับนะอดีตจอมน้อยรองผู้การการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนุเกียรติจันทึงนะครับจัดกิจกรรมนะครับระหว่างสื่อมวลชนกับกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาตินะครับกับเรื่องของการแข่งขันตีกอล์ฟนะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการพูดคุยให้สัมภาษณ์เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยนะในที่ห้องส่งนะครับใช้การโฟนอินเข้ามานะครับเสียงสัญญาณนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับอาจจะมีขัดข้องบ้างเล็กน้อยนะครับขอบคุณทีมงานนะครับห้องส่งให้เราได้เชื่อมโยงพูดคุยกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะมาเรื่องของการแข่งงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับสื่อมวลชนนะครับผมไปติดตามการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียแทร็กเอเชียคัพ2026นะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เวโรโดมหัวหมากนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับแล้วก็วันนี้นะครับบางประเภทอย่างคิรินเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของไทยฮอนด้าจำกัดนะครับก็รุ่น UC3 นะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ของทางค่ายของไทยฮอนด้านะครับซึ่งมาสนับสนุนนะครับในการแข่งขันจักรยานนู่นที่แชมป์เอเชียด้วยนะครับจักรยานมาทำอะไรเป็นเพลเซอร์ครับเพลเซอร์ก็คือนำหน้าการแข่งขันจักรยานนะครับจักรยานบางประเภทบางรุ่นเช่นการแข่งขันในประเภทคิรินเนี่ยนะครับจะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์ขออภัยนะฮะนำหน้าจักรยานเพื่อทำความเร็วนะครับพอได้ความเร็วคงที่แล้วนักกีฬาก็จะปั่นจักรยานนะครับจักรยานก็ออกไปถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับรถไฟฟ้านะครับนำจักรยานขอบคุณคุณอรักษ์ พรประภานะฮะที่สนับสนุนเรื่องของการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผลการแข่งขันหลายประเภทนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแต่บอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยชมฟรีนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเราซึ่งไปแข่งขัน

นรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับส่วนในประเภทประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนะครับนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงนะครับเหรียญเงินฮากุระนากาซาวะจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นโซยาซิลหยางนะฮะนักปั่นจากฮ่องกงนะครับซึ่งการแข่งขันทั้งหมดของการแข่งขันนะครับก็ผู้ที่สนใจติดตามทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้นะครับที่ thaicycling.or.th นะครับพลเอกเทชาหินประสีนะครับบอกว่าวันนี้เรายินดีนะครับแล้วก็เราได้เหรียญทองคิรินจากจายอังสุธาสาวิทที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับรวมถึงนรเศรษฐาดาบุญมาที่ได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ถือว่ารายการนี้เป็นการทดสอบฝีมือในช่วงของโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ทั้งจายและก็นรเศรษฐาดานะครับจะมีโปรแกรมแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับในรายการนี้นะในแท็กเอเชียเนี่ยทั้งจายและก็นรเศรษฐาดาจะมีลงแข่งขันสปรินต์และก็ทีมสปรินต์ด้วยนะครับแล้วก็มีนักแข่งชาวไทยอีกหลายคนที่จะลงแข่งขันให้กับทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับชิงชัยกันสมิทโอเรียนทองนะครับไม่ว่าจะเป็นชอมซอยเอ้า500เมตรหญิงรุ่นเยาวชนนะครับประชาชนหญิงนะครับแล้วก็ชอมซอยเอ้า1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายประชาชนชายนะครับพอยเรสเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนชายออมเนียมประชาชนหญิงแล้วก็ทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายและหญิงนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนชายหญิงด้วยนะครับวันนี้นี่ชื่นมื่นเลยแหละได้เหรียญทองแต่วันในช่วงเช้านะมีพิธีเปิดด้วยนะครับพิธีเปิดเมื่อเช้าเนี่ยนะทางด้านของดาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่นำการแสดงบีสก็อตมาร่วมแสดงนะครับแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่ได้นำการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดหนุมานชูกล่องดวงใจมาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะครับจักรยานอีกรายการหนึ่งแหมต้องประชาสัมพันธ์แล้วล่ะครับเพราะว่าแข่งกัน 29-30 สิงหาคมนะครับเป็นจักรยานขาไถนะครับบาลานซ์ไบค์นะฮะที่ลานจอดกลางแจ้งนะครับที่ Impact เมืองทองธานี 29-30 สิงหาคมมีกันหลายรุ่นอายุนะฮะแข่งกัน29สิงหาคมถึง30สิงหาคมรายการนี้ได้หลายๆหน่วยงานมาช่วยเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Quick เอ่ยสิงเอ่ยนะฮะทางด้านของโกแก่นะฮะแล้วก็ทางด้านของGPRC นะฮะหลายๆหน่วยงานมาครับร่วมมาจัดกิจกรรมนะครับขาไถบาลานซ์ไบค์ที่เมืองทองธานีนะครับอีกรายการนึงน่าสนใจนะครับไปติดตามเชียร์กันได้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของไทยลีกแม่นับจากนี้ไปก็จะได้คิกออฟกันแล้วนะครับเปิดตัวแล้วนะฮะไทยลีก2026ถึง2027ครับแนวคริสต์ศักราชใหม่ไทยลีกRising The Game นะครับยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแถลงการเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ครับภายใต้แนวคิด Rising The Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันแล้วก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30ครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สยามพารากอนโรงหนังโรงที่8นะที่สยามพารากอนชั้น6นะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเวอร์กรุ๊ปนะฮะคุณณัฐพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณหนูรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับในฐานะของหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสุรพลอุทิทุผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคุณแพทริกหอรัชชัยผู้บริการสำนักงานภายนอกบริษัทไทยเบอร์เบรดจำกัดมหาชนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับทางด้านของคุณวิรยุทธ์โพธารามิกประธานกรรมการบริษัทชัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตและเครื่องดื่มโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับมอลเทนนะวอริกนี่นะทางด้านของ CEO ของเงินให้ใจจำกัดนะครับทางด้านของ BYD Auto ประเทศไทยแล้วก็นักฟุตบอลจากตัวแทนไทยลีก1 2 3นะมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับซึ่งคักเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณนนท์พันธ์ล่ำซำบอกว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับเป็นปีความภาคภูมิใจของไทยเพราะเป็นปีแรกที่ไทยลีกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1996มาคราวนี้ไทยลีกเดินหน้าเข้าสู่ปีที่30นะฮะถือว่าเป็นลีกสำคัญของไทยนะฮะมาดามแป้งบอกว่าคนไทยทุกคนคงเชื่อว่า
จะภาคภูมิใจการที่มีเราวันนี้นะการที่มีกันวันนี้ไทยลีกพัน

การล้มลุกคุกคานตั้งแต่วันที่ไม่มีคนดูไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีผู้สนับสนุนวันนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงและกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวนะครับส่วนเรื่องของค่าสัมปทานของเรานะฮะโดย AFC ประเมินให้อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับที่3ของเอเชียโซนตะวันออกไปรองแค่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อันดับที่47ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ์ฟุตบอลนะสหพันธ์บริษัทและสถิติฟุตบอลนานาชาตินะครับที่สำคัญในฤดูกาลที่ถึงนี้นะไทยลีกยังได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วเอเชียมากที่สุดนะบริษัท4ทีมนะฮะเป็น ACL Elite 3ทีมบุรีรัมย์การท่าเรือแล้วก็ราชบุรีรวมถึงทางด้านของ ACL 2อีก1ทีมก็คือ BG ปทุมนะครับแล้วก็ยอดที่ติดตามลงของไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องนะมีผู้ชมมากกว่า1.2 ล้านคนนะจากไทยลีก1นะครับส่วนไทยลีก2ไทยลีก3ก็รวมกันแล้วกว่า1ล้านคนนะครับเพิ่มเติมขึ้นรวมถึงการได้มีภูมิที่มาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะไม่ว่าจะเป็น AIS GAM แล้วก็ JAS ครับปีละ500ล้านบาทแล้วก็มีออปชั่นต่อสัญญาอีก2ปีนะครับปีนี้เนี่ยไทยลีกก็จะมีทีมเข้าแข่งขันนะครับลีกอาชีพของเรา103ทีมนะไทยลีก1 16ทีมไทยลีก2 18ทีมไทยลีก3 69ทีมจาก6โซนนะครับก็จะเห็นถึงความมั่นคงความแข็งแรงแข็งแกร่งของไทยลีกลีกอาชีพของไทยนะครับแล้วก็คุณมาดามแป้งก็ขอบคุณเหล่าพันธมิตรสนับสนุนไทยลีกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น BYD ช้าง AIS Jazz Coca-Cola Motel Custom นะครับ Warwick นะครับ Monomax ปตท.นะครับแล้วก็เงินใจดีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประจำฤดูกาลนี้ทุกท่านนะครับมาดามแป้งก็ขอให้ทุกคนนะทุกทีมโชคดีในการแข่งขันไทยลีกที่จะเปิดฉากนัดแรกวันศุกร์ที่4กันยายนนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญกองเชียร์ทุกคนนะครับร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยลีกนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งไทยลีกนะจะเริ่มฤดูกาลนะครับรอติดตามเชียร์กันนะครับนะเริ่มต้นนะครับเราเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนก็ติดตามกันครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลไทยลีกลีกของไทยนะครับไปติดตามเรื่องของเทนนิสบ้างนะครับน้องบูมกฤษฎิสำเร็จนะครับนักเทนนิสไทยมืออันดับที่482ของโลกมือวางอันดับที่6ของรายการเอาชนะหวังไคอี้มืออันดับที่1526ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-3และ6-2ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์แชมป์Men World Tennis Tour รายการ M25 ไทเปนะครับเงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 984,000 บาทที่ไต้หวันนะครับแล้วก็บูมกฤษฎิจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเฉินยางเฉิงนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ 1,049 ของโลกนะครับส่วนเอเชียนเกม Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเป็นการแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่3มี6สมาคมกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์เทนนิสเบสบอลซอฟต์บอลเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับนักกีฬาของเราประกาศความพร้อมครั้งนี้นะฮะก็ลุ้นสุดก็คือกรีฑาครับบิวภูริพลบุญสอนที่คาดหวังว่าจะได้1เหรียญทองนะครับจากวิ่ง100เมตรหลังจากที่ทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีแล้วก็มีลุ้นในระยะ200เมตรนะครับส่วนแบดมินตันที่นำทัพโดยบิวกุลวุฒิวิทยสารมั่นใจจะมีเหรียญ1ถึง2เหรียญนะครับนี่งาน Meet the Press นะครับก็แจ้งกับผู้ฟังนะครับหลายๆสมาคมก็มั่นใจที่จะคว้าเหรียญหลายๆสมาคมก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหลายๆสมาคมต้องการกำลังใจเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยนะครับซึ่งในการประชุมนะครับวันนี้นะก็นายพลบศรีไพวันนะเลขาธิการสมาคมช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะบอกว่ามีเดอะเพรสครั้งที่3นะตั้งเป้ารวม1เหรียญทองจากกรีฑาเบสบอลหวังติด1ใน5เทนนิสมั่นใจได้ถึงกลับบ้านซอฟต์เทนนิสลุ้นเหรียญได้เหรียญ1ซอฟต์บอลหวังจบ6จาก8ทีมแบดมินตันมั่นใจลุ้นเหรียญรางวัลได้เห็น1หรือ2เหรียญนะครับซึ่งที่ผ่านมามีเดอะเพรสนะครับ3ครั้ง22สมาคมกีฬาตั้งเป้าไว้แล้ว5เหรียญทองนะครับ Middle Place Asian Game ครั้งที่20รอบที่4จะมีขึ้นวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานเวลา13:00 น.นะครับมี10สมาคมที่เข้าร่วมนะครับตะกร้อเรือใบวิวเซิร์ฟจักรยานโต้คลื่นว่ายน้ำวอลเลย์บอลคริกเก็ตฟันดาบยิมนาสติกและปีนหน้าผานะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball
Continental Championship นะครับซึ่งสาวไทยนั้นผ่านรอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดในช่องทางของ Monomax Application แล้วก็ Mono 29ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าลุยศึกโอลิมปิก2028นะครับขณะที่ทีมอันดับที่1ถึง3จะได้ตัวไปลุยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับส่วนวันนี้รอบน็อกเอาท์คู่แรก8ทีมสุดท้ายนะครับอิหร่านนะฮะเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เป็นอิหร่านสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3-1เซตนะครับหลังจากที่เคยแพ้มาใน ABC คัพในปีนี้นะครับโดยอิหร่านชนะ3-1เซตนะครับ19-25แพ้ไปก่อนกลับมาชนะ25-16 25-12 25-17นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับที่สนามคู่ที่3ที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคู่ที่3แล้วคู่แรกไทยชนะนะเกาหลีนะญี่ปุ่นคู่ที่2ชนะไต้หวันนะครับญี่ปุ่นกับไทยเจอกันนะครับอิหร่านจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งจะแข่งขันกันนะครับคราวนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะ 18:30 นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะจีนน่าจะผ่านเวียดนามจะไปเจอกับอิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านนะฮะจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามในวันเสาร์ที่29เวลา 19:00 นนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่อิหร่านมาถึงรอบนี้นะครับตั้งแต่ร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกเมื่อปี2007ที่ประเทศไทยตอนนั้นอิหร่านคว้าอันดับที่12นะครับแล้วก็ผลงานดีที่สุดที่อิหร่านเข้าแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียก็คืออันดับที่7ในปี2019นะครับนะฮะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนสาวไทยนักวอลเลย์บอลสาวไทยก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับวันนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรให้สัมภาษณ์หลังจากที่นักกีฬาของเราได้ซ้อมนะครับบอกว่าสภาพร่างกายและก็จิตใจพร้อมนะโดยเฉพาะทัดดาวที่ร่างกายดีขึ้นนะฮะการซ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโฟกัสที่แผนการเล่นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็การดีเฟนส์นะครับเน้นให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงนะครับโค้ชออสบอกว่าอย่างนี้นะครับนะฮะหลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วนะก็ให้สัมภาษณ์กันนะครับส่วนทางด้านของพรพันธ์เกิดปราดบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้เราไม่รู้สึกกดดันอะไรบรรยากาศของทีมรีแลกสู้และมั่นใจในทีมเชื่อใจซึ่งกันและกันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับพรพันธ์เกิดปราดไหว้ไว้นะครับส่วนทางด้านของน้องกัญญารัตน์คำวงนะขออภัยกัญญารัตน์คำวงน้องเอ๋ยบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้ตกหนักเหมือนยุโรปแต่เขาสปีดบอลเร็วมากสไตล์เดียวกับเราฝากทุกคนเชียร์ด้วยเพราะเราจะทำให้สุดกำลังนะครับนะนักกีฬาของเราให้สัมภาษณ์หลังจากซ้อมนะครับและอีกคนหนึ่งนะฮะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องทนายของพิมพิชยาโกกรำนะพิมพ์พิชยาโกกรำเนี่ยน้องบีมนะฮะพิมพิชยาโกกรำบอกว่า เรื่องของการบล็อกนะการดิเฟนซีฟสำคัญมากสิ่งที่เราต้องโฟกัสเชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกคนตื่นเต้นรอลุ้นไปกับเรานะเราจะไม่กดดันตัวเองเราจะเล่นในสไตล์ของพวกเรานะครับนี่คือทางด้านของน้องบีมนะพิมพิชากรำให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งขันกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะฮะเชียร์กันนะครับเจอกับญี่ปุ่นเราหมุดหมายของเราคือชนะเพื่อไปลุ้นแชมป์แล้วก็จะไปโอลิมปิกให้ได้นะครับวันนี้ซ้อมนะแล้วก็ซ้อมกันประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอญี่ปุ่นนะฮะเราเจอคู่แรกนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 16:30 นนะฮะส่วนคู่ของอิหร่านจะเจอผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามซึ่งผมมองว่าอาจจะเจอกับอิหร่านเจอกับจีนในเวลาประมาณ 18:30 หรือ 19:00 นนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับกลับมาประชาสัมพันธ์เรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะแข่งขันรายการฟุตบอลอายุ20ปีอาเซียนครับรอบควอลิฟายรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเชียร์กันหน่อยนะครับ31สิงหาคมเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ19:30 ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่3กันยายนนะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับแฟนฟุตบอลสนใจซื้อบัตรได้ที่ห้องขายตั๋วนะที่ประตู3นะที่ชลบุรีสเตเดียมวันแข่งขันนะครับบัตรราคาตั้งแต่ราคา100บาทจนถึง200บาทนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะฟุตบอลนะอยู่20ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเชลซีเอาชนะลูตันทาวน์2-0นะครับในฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับก็ได้ประตูจากแดนนี่เวเบตนาทีที่50นะครับแล้วก็กองหลังของลูตันทาวน์ครับฮาคิมโอโดฟินนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองก็ทำให้เชลซีชนะไป2-0นะครับสิงห์บลูเชลซีของลูกทีม
ซาบีอลองโซนะครับไปต่อฮะถ้วยบอลนี้นักฟุตบอลรายการนี้เข้าสู่รอบถัดไปเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับขณะเดียวกันฟูลแลมเอาชนะ AFC วิมเบิลดัน3ประตูต่อ0นะครับฟังด้านของสเปอร์เสริมความแข็งแกร่งนะครับได้ตัวโอมามามูสจากเชลซีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมาร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รุ่งไม่มีโอกาสได้ลงเล่นนะฮะโอมามามูสนะครับเข้ามาอยู่กับสเปอร์นะครับฟังสเปนบาร์เซโลนาเดินหน้าทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมอยู่ต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์ติกบิบาล2ประตูต่อ0ในการฟุตบอลลาลิก้าสเปนนัดตกค้างที่ผ่านมาก็ทำให้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะฮะชนะ2นัดติดต่อกันและมี6คะแนนนะครับได้ประตูจากราฟินญาแล้วก็เฟอร์มินนะฮะ2คนละประตูนะฮะก็มี2นัดรวดแล้วที่ชนะนะครับมี6แต้มนะครับอีกคู่นึงเซตาบิโก้แพ้โอซาซูน่า1ประตูต่อ2นะครับฟุตบอลต่างประเทศพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะค่ำคืนนี้คริสตัลพาเลซเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดหัวเปิดกล่องเลยที2นะครับนะพรีเมียร์ลีกเตะกันแล้วนะคริสตัลพาเลซเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะเดียวกันลาลิก้าสเปนลาซินซานตาเดเจอกับเอลเซ่นะครับอาราเบสเจอบิยาเรียลบุนเดสลีกาเยอรมันครับบาเยิร์นมิวนิคครับหลังจากที่คว้าถัดคว้ารางวัลถ้วยนัดที่ชนะดอร์ทมุนด์สัปดาห์ที่ผ่านมาโลกฟุตบอลการกุศลนะครับเจอกับสตุตการ์ดนะครับนาที1ครึ่งแล้วก็คาวโจซีรีอานะเอซีมิลานเจอกับเวเนเซียนะครับนี่คือฟุตบอลต่างประเทศที่เริ่มคิกออฟกันนะครับส่วนในการแข่งขันฟุตบอลในไทยอีกไฮไลท์หนึ่งที่อยากจะให้ไปชมนะครับเพราะเป็นเรื่องของฟุตบอลการกุศลและเป็นประเพณีนะครับก็คือฟุตบอลชาริตี้แมตช์2026นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดครับเชิญชวนแฟนฟุตบอลร่วมกิจกรรมชาริตี้แมตช์2026อุ่นเครื่องนัดพิเศษดาร์บี้นะครับแจ้งวัฒนะดาร์บี้ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับโปลิสเทโร FC แล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็น BNK 48นะครับศิลปินจาก GMM TV แล้วก็โมโจเมาส์นะครับแล้วก็ทางด้านของเมดิกเมนต์นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการประมูลเสื้อของนักเตะเมืองทองยูไนเต็ดจัดขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับเพื่อนำรายได้นะครับทั้งหมดนะครับสนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยช่วยเหลือนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาใครกำลังมองหากิจกรรมดีๆในช่วงสุดสัปดาห์นะครับชวนครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ใช้เวลาร่วมกันนะครับไปชมฟุตบอลฟังเพลงนะครับทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในการแบ่งปันให้กับสังคมนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ที่ Thunderdome Stadium เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดเข้าชมมีบัตรเข้าชมด้วยนะครับที่ tryticketmajor.com นะครับนะฮะแจ้งให้กับผู้ฟังนี่คือก็ทางเมืองทองเนี่ยจัดประจำทุกปีนะครับนะก่อนหน้านั้นก็เตะกับBG นะเตะกับ BG บ้างแต่คราวนี้มาเตะกับโปลิสเทโรนะ2ทีมนี้อยู่ใกล้กันนะเส้นแจ้งวัฒนะนะครับนะก็ถือว่าเป็นชาริตี้แมตช์แจ้งวัฒนะดาร์บี้เลยล่ะนะครับนะโปลิสเทโรกับเมืองทองตรงนี้บอยบินอยู่ในลีกต่ำกว่านะลีกไทยลีก2นะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้วยใบโตของยุโรปนะครับจับสลากกันเรียบร้อยเลยนะเมื่อวานนี้นะครับก็หลายทีมนะในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จับสลากกันหลายกลุ่มก็เจอกันนะยักษ์ใหญ่เจอกันด้วยนะกลุ่ม1เนี่ยนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กเนี่ยจับสลากเจอกับบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซารายบีเรลนะสโลวานบาติสตาว่าโคโมนะกลุ่ม2เนี่ยบาเยิร์นมิวนิคครับนะจับฉลากเจอกับอาร์เซนอลอีกแล้วนะฮะเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสแมนยูครับเจอทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทางด้านของบาเยิร์นน่ะนะฮะนะครับโบโดสกริมนะเดนมาร์กนะฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยลิโอจากฝรั่งเศสนะฮะซาลาเวียปรางแล้วก็ไวกิ้งจากนอร์เวย์นะครับเรอัลมาดริดเจอใครเรอัลมาดริดเจอกับอินเตอร์มิลานเจออาร์เซนอลเพชรวีไฮโอเฟนโรม่าอาร์บาไลซิกชักตาโดเนตลักซ์ลินนะครับแล้วก็เอเคเอทินลิเวอร์พูลเนี่ยเจอใครล่ะนะฮะอาเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลานปอร์โตคลับบุกบียาเรลเฟเนบาเช่ลองนะฮะลักซ์ลินจากออสเตรียเนี่ยทีมนี้น่าจะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานนะเจอลิเวอร์พูลนะเจอเรอัลมาดริดนะเจอคลับบุกดอร์ทมุนเนี่ยแชคตาโดเนตเฟยินูดนะครับสตุตการ์ดสโลวานบาติสตาว่านะครับนี่อินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการจับสลากเจอใครบ้างครับเจอปารีสแซงต์แชร์กแมงนะงานหนักเจอบาร์เซโลนาดูสินะทีมยักษ์ใหญ่เจอกัน3ทีมนี้นะครับแล้วก็มีนาโปลีมีปอร์โตอาร์เบลไลซิก AKA เทนแล้วก็ลองฝรั่งเศสนะครับอาร์เซนอลเจอเรอัลมาดริดเจอบาเยิร์นมิวนิกนะฮะเจอดอร์ทมุนด์เจอเรอัลเบติสนะครับโอ้โหนาโปลีด้วยงานหนักนะอาร์เซนอลเนี่ยนะครับส่วนบาร์เซโลนาก็อย่างที่บอกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ถือว่าเป็นทีมที่หนัก2ทีม
แต่ว่าอัสเบล่านะก็งานหนักเจอกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็อาร์เรติโกมาริดนะเจอกับบาเยิร์นเจอเลเวอร์พูลนะเจอแมนยูนะเจอเพชรวีไอเอลเฟนนะครับนี่ถ้วยใบโตนะบิ๊กเอียร์ของยุโรปนะครับแมนยูเจอใครบ้างนะบาเยิร์นนะอาร์เรติโกมาริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนแอตเลติกบิยาเรลนะครับอาเซอร์ไบจันนะทีมซาบ้าจากอาเซอร์ไบจันเข้ามานะครั้งแรกก็มาเจอกับแมนยูด้วยนะฮะโอ้โหนะน่าสนใจน่าสนใจนะฮะนี่คือถ้วยใบโตของยุโรปนะครับก็ใครจะเจอใครบ้างนะฮะก็รอติดตามกันนะครับนะฮะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวล่ะนะครับค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องหมัดมวยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับจะขึ้นชกกับซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกจอมเก๋าชาวฟิลิปปินส์นะครับในศึกนครหลวง Boxing Road to World Champion นะครับวันศุกร์นี้นะครับตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาช่อง8กดหมายเลข27ยิงสดนะครับให้ได้ชมกันนะครับทางด้านของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับขึ้นชกกับทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกนะครับก็ช่อง8กดช่อง8หมายเลข27นะครับถ่ายทอดสดผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบวันนี้ว่ากีฬาเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทวดาทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จะทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา 20 บาทจ่ายแลกในราคา 20 บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกระสาบที่ระลึกทั้งสองวาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข020594999นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ร่วมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
5: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลผลต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยพัฒน์กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์แต่ความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือตอบบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าวผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อเฉลยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
8: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก รมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31 และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTSอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลล์ตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวนแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา ดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสัวอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีเสวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นาทีนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลง Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
11: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้านจ่ายครับ
10: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่า เอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greece ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมฐานิตคัดนาครายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
14: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลยังมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พลุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวี

ข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกระสุนหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางศาลเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าศาลเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปลาบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มยิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึง

ผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดูดด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนหนึ่งแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่งย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลังผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

มเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแล้วก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมไม่ใช่สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองค์คาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องงิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องนิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่นี่คือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าอาจจะช่วยปลอบประโลมความโหยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของออกจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพื่อนพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: เราไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
14: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
15: ไม่เมาไม่พูด
16: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
14: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
16: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
15: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
17: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
18: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
19: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IOT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะ สวทยลารายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิณจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป
1: แผ่นดินถิ่นไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม
0: ่สวทสุรินทร์ FM 90.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
2: เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนวันนี้วันศุกร์สุดท้ายสัปดาห์ศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์94เมกะเฮิรตซ์สวท101แล้วก็ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะครับฟังกันต่อเนื่องถึง4ทุ่มอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเพลงที่นำมาฝากทุกท่านได้มีความสุขนะฮะหลังใบก็044514115แนะนำเพลงกันได้2เพลงครับคนใกล้ตัวคน2หน้าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กูรักแฟนหนึ่งของแก้วลายทองนะครับนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่จะให้ทุกท่านมีความสุขพักผ่อนกับช่วงเวลาของการ อยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่เรามีเนาะหลายท่านเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานก็มาพักผ่อนบางท่านไม่ได้ทำอะไรก็นั่งนอนฟังวิทยุนะฮะก็ขอให้มีความสุขกันละกันต่อเนื่องกับเพลงของเคสปัตตานะครับผีเสื้อกับดอกไม้ฝากทุกท่านนะให้มีความสุขกับการรับฟังครับ

บางทีเราก็ไม่รู้เนาะนะฮะหรือว่าไม่รู้แล้วก็ทำไปอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารู้แล้วยิ่งทำบางทีก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะรู้แล้วยิ่งทำเลยทำไปทำไมรักเขาทำไมสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับ

านไปนะฮะเพลงของสีเผือกนะสีเผือกนะคนด่านเกวียนนะครับรักเขาทำไมก็เป็นคำถามที่ถามได้นะตอบไม่ถูกความรักไม่มีเหตุผลนะฮะอยากจะรักก็รักกันไปนะครับแต่ว่าอย่าทำให้ใครเดือดร้อนก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่พูดกันบ่อยๆผมก็ยืมเขามาเหมือนกันขอบคุณนะสำหรับทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้เงียบเหงามีพี่อัจเรกนะครับเข้ามาขอฝนจางนางหายของน้ำหมูแล้วก็คุณทับกริดกรุงเก่าขอบคุณนะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรวมถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางหลังใหม่ด้วยก็วันศุกร์ละนะหลายท่านอาจจะได้พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะแต่อย่างพวกผมนี่ก็ต้องทำงานตลอด ไม่ได้พักหรอกพักด้วยทำด้วยไปเรื่อยๆนะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกันและกันบางท่านตอนนี้อาจจะยังปฏิบัติภารกิจงานอยู่ทำงานอยู่ก็ขอให้เป็นการทำงานที่มีความสุขสมกับวันศุกร์กันแล้วกันนะฮะขับรถขับราเดินทางก็ดูแลความปลอดภัยของท่านด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวถนนลื่นนะแล้วก็มีกระแสข่าวมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่พรุ่งนี้29นี่จะมีฝนหนักทางอีสานก็ระมัดระวังในการเดินทางหรือว่าบ้านเรือนของพี่น้องที่อาศัยอยู่อะไรที่พอที่จะซ่อมแซมได้นะครับหรือว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยไม่ดีเนี่ยก็ซ่อมแซมต้องดูแลกันไปเพื่อสิ่งที่ไม่ดีเนาะจะได้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนฝนจางนางหายเพลงของน้ำหมูพงเทพนะครับให้กับคุณพี่อดิเรกก็แล้วกันออกมาทาง FM นะครับสวัสดีคุณพี่ประยูนสมปองด้วยมาแล้วนะฮะ

เพลงของน้ำหมูพงเทพนะครับหลายท่านถ้าติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยนะครับกำลังดำเนินตำรวจหลายท่านก็มีคลิปสดๆเนาะตำรวจกำลังเจ้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าไปสกัดเพลิงเนาะตอนนี้ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางนู้นตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในบ้านเราในโลกเรามีหลายๆสิ่งเมื่อวันก่อนก็เหตุน้ำทะลักน้ำป่าทะลักท่วมนะครับบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตก็สูญเสียไปหลายชีวิตก็แสดงความอาลัยกับทุกๆท่านแสดงความเสียใจเนาะบางทีเหตุการณ์ธรรมชาติเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะไปกำหนดได้อยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่ดวงแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสิ่งที่เราให้ดีที่สุดก็คือให้กำลังใจนี่แหละนะครับขอบคุณนะฮะทุกเสียงทุกสายทักทายกันเข้ามาคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์บอกว่าอยากจะฟังเพลงของคุณโจอะไรนะโจสูงเนินสาวตาเศร้าเนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยฟังเพลงนี้เดี๋ยวลองฟังดูพร้อมๆกันก็มอบไปกับทางคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะครับทางบุรีรัมย์ก็แล้วกันนะโจสูงเนินนะครับสาวตาเศร้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอดีเพลงไม่เคยเปิดเนาะนะครับแล้วก็จะจัดจังหวะยากหน่อยลองฟังไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับ

ือของโจสูงเนินนะครับสาวตาเศร้าแนะนำมาโดยคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์เนาะต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้ของนาทีรี่ก็ฟังกันอยู่เป็นประจำผู้ฟังทางสกลชัยครับขอเข้ามาความรักสีดำนะจะเป็นสีใดก็แล้วแต่ขอให้ความรักนั้นเป็นความรักที่เราชอบเรารัก

ก็อยู่ที่การนิยามเนาะแต่ละท่านแต่ละคนก็จะนิยามความรักไว้แตกต่างกันไปนะครับจะให้เป็นสีไหนก็อยู่ที่หัวใจของเราบางท่านก็มองเป็นสีชมพูเป็นสีขาวเป็นสีสารพัดนะฮะสีดำเมื่อสักครู่นี้ก็ของนาเทียรี่แหละนะเป็นคนนิยามไว้ความรักเป็นสิ่งที่งดงามเสมอนะครับก็ขอให้เป็นความรักที่อยู่ในหัวใจเราอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการก็แล้วกันนะครับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่จะจัดขึ้นในห่วงวันที่3ที่4กุมกันยายนนี้นะครับกับมหกรรมการอ่านกวีอีสานลาวครั้งที่7นะครับการอ่านบทกวีอีสานลาวครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้ก็อย่างที่ผมนำเรียนเคยนำเรียนไปประกาศรายชื่อและสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบในการจัดทำหนังสือผ้าพระเวทนะครับก็30ผลงานแล้วก็ไปรวมมีกับคณะอื่นอีกนะนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาหนึ่งที่นักเขียนทางอีสานจะได้ไปพบปะกันนี่ก็เชิญชวนกันแล้วกันนะครับมีกิจกรรมตั้งแต่เช้ากิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะก็ขอทุกท่านเข้าไปลองดูนะครับเพจของคุณสุมาลีสุวรรณกรหน้า Facebook นี่ก็ลงไว้แล้วล่ะนะครับพี่หน่อยสุมาลีนะลองดูนะฮะก็มีโอกาสคงได้เจอกันนะครับสำหรับหลายท่านต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเพลงหนึ่งเนาะนะครับของคุณรอนอรันคำสาบานเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วฟังบทกวีที่นำมาฝากท่านในช่วงสีสันบรรณกวีก็แล้วกันนะทักทายไปยังพี่สุประชัยด้วยทาง FM สวทสุรินทร์นะครับคุณพรเทพสวรรค์พุทธปลางด้วยเดี๋ยวนี้เห็นขอเพลงมาเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านนะคงจะได้รับฟังสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับ

ู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะคืนนี้มีบทกวีบทหนึ่งมาฝากท่านเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่25สิงหาคมปี2561นั่นหมายถึงผ่านมาแล้ว8ปีเนาะเป็นการเขียนเนื่องในวันโอกาสวันครบรอบวาระสมัยขวบการ45ตอนนั้น45ลองมาบวกมานะตอนนี้เท่าไหร่นะช่วงวันเกิดก็เลยมีบทกวีมาฝากท่านในห่วงความรู้สึกในขณะนั้นนะครับชื่อบทกวีว่ากรุ่นเช้าต่างเช้า25กรุ่นเช้าต่างเช้า25 25ก็หมายถึงในวันที่25สิงหาคมนั่นเองเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

กรุ่นเช้าต่างเช้า25ต่างตามความต่างระหว่างเช้าต่างตามความต่างระหว่างเช้าแดดเคล้าลอดลามนิยามสมัยกลิ่นต่างบางกรุ่นละมุนละไมอวยไออุ่นหอมถนอมการกรอบต่างบางกลิ่นถวิลเก่ากลุ่นเช้าบางเช้าคละเคล้าผ่านเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณเนิ่นนานผ่านนับกับเวลาวงปีเคลื่อนปีวิถีโลกสุขโศกคลี่วงดำรงค่ากระจายสัมผัสโดยศรัทธา25เริ่มต้นถนนจรเคลื่อนตามความจริงทุกสิ่งพบแดดฝันบรรจบอวนแสงอ่อนลมเช้าต่างเช้าเท่าอาทรคลายร้อนผ่อนรับกับโชยพัดเพลงลมพรมพรสะท้อนจิตเพลงลมพรมพรสะท้อนทิศเส้นทางชีวิตทุกสัมผัสดนตรีบรรเลงโลกทัศน์มิเคยจำกัดบรรทัดกวีดนตรีบรรเลงโลกทัศน์มิเคยจำกัดบรรทัดกวีต่างตามความต่างบางเช้ากรุ่นถนอมสมดุลฝุ่นวิถีสองเท้าก้าวรอบ45ปีสองเท้าก้าวรอบ53ปีสองมือที่มียังมั่นกำสองมือที่มียังมั่นกำ

แสงสะพานชีวิตนะฮะเป็นเพลงที่นำมาฝากท่านหลังบทกวีเพลงที่ผมเขียนไว้เมื่อปี2559ให้กับการจัดงานแสดงแสงสีเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีเนาะงานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะเราจะเจอกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับเจอกันใหม่ไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร์นะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะกับหลายท่านด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิงค์ดรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
8: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโล

0: ชาติให้ทุกชีวิตธรรมชาติสร้างเราสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติจึงมอบสรรพสิ่งเพื่อดูแลรักษาชีวิตทุกชีวิตธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพรเราเนี่ยไปพูดคุยกับหมอยาพื้นบ้านซึ่งพี่มองว่าคือกุญแจที่จะไขไปสู่สมบัติของมนุษยชาติพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้สายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติคือตอนที่เราไปสำรวจป่าเนี่ยเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเขาจะรู้จักกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เองตั้งใจก็คือว่าเก็บรวบรวมสิ่งที่กำลังถูกพัดพาไปในยุคสมัยให้ได้มากที่สุดที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก่อนที่องค์ความรู้นั้นจะหายไปตลอดกาล
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเราทุกคนในมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับเกษตรกรในชุมชนจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ต้นไม้ทุกๆต้นที่ปลูกต้องมาจากดินที่ดีไม่ใช้สารเคมีในดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสมุนไพรไทยของเราเราคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองผู้บริโภคปลอดภัยเรายืนหยัดและยึดมั่นในปณิธานของเราเราอยากเห็นสังคมที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตให้ความสำคัญกับการดูแลธรรมชาติให้เวลาและหัวใจต่อผู้อื่นไม่เอาเปรียบให้การประกันรายได้ต่อเกษตรกรที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราพร้อมที่จะรับภารกิจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นต่อไปเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์อาด้วยนะโอ้วันนี้ติดพันนะติดพันแล้วก็เผอิญเจอฝนด้วยก็เลยเข้ารายการช้านะครับขออภัยจริงๆด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วนะครับ28สิงหาคม2569อ่ะระมัดระวังสุขภาพกันนะไข้หวัดระบาดเยอะนะทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฝนก็ยังมีตกอยู่ค่อนข้างจะที่พอสมควรนะครับผมมาก็มีฝนลงเม็ดอยู่พอสมควรเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์อามารอแล้วอาจารย์อามารอแล้วครับแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจอแน่นอนนะครับก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอให้อาจารย์เข้าช้าไปนิดนึงนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับขออภัยผู้เบรคเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะคะ
1: แล้วมันเกี่ยวกับไอ้วัคซีนป่ะอาจารย์
2: จริงๆก็มีความสัมพันธ์อยู่ค่ะมีรายงานอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่วัคซีน 100%
1: ค่
2: ะอาจจะเป็นปัจจัยตัวบุคคลด้วยในบางคนน่ะนะคะ
1: ครับผมครับผมยังไม่ชี้ชัด 100% แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหัวใจเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะลองเอามือซ้ายยกขึ้นมากำปั้นดูนะคะหัวใจคนก็ของเราก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่กลางทรวงอกนะคะแต่ว่ายอดแหลมของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจอ่ะเราจะสังเกตว่
1: า
2: เขาจะเอามือยกมาทาบตรงอกซ้ายโดยอัตโนมัติ
1: โ
2: ดยสัญชาตญาณ
1: มันเอียงซ้ายมันเอียงซ้ายว่ากันเถอะ
2: ใช่ค่ะยอดแหลมของหัวใจจะชี้ไปทางซ้าย
1: แล้วก็หลอดเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยป่ะ
2: ใช่ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยง
1: หัวใจเส้นใหญ่สุดเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อครับ
2: ซึ่งหัวใจคนเราเนี่ยก็จะเต้นประมาณวันละแสนครั้งนะคะโดยประมาณนะคะวันหนึ่งแสนครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างนึงนะคะหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายด้วยนะคะขนาดเล็กเท่านั้นน่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรักหัวใจของเราให้มากๆนะคะสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,500 แกลลอนนะคะหรือตกประมาณ 9,450 ลิตรต่อวัน
1: โอ้มากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับ
2: เพราะว่ามันทุกวินาทีที่เรามีชีวิตนะคะก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็มี4ห้องนะคะห้องบนขวาก็คือรับเลือดเสียจากร่างกายนะคะห้องล่างขวาก็คือเอาเลือดเสียจากห้องบนเนี่ยส่งไปปอดไปฟอกให้เป็นเลือดดีพอปอดฟอกเสร็จก็ส่งมาห้องบนซ้ายนะคะรับเลือดดีมาจากปอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แบบนี้ นะคะเมื่อหยุดเต้นก็คือตายนะคะทีนี้หลอดเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะโดยที่แขนงขวามี1เส้นแขนงซ้ายมี2เส้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2-4 มิลลิเมตรก็น่าจะใกล้ๆกับหลอดดูดน้ำอยู่นะคะแล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างซ้ายมันบีบตัวแรงเนี่ยนะคะเพ พื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตั้งแต่หัวจนปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะจริงๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหัวใจจะไม่มีเลือดไปหล่อเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถที่จะสะสมพลังงานแล้วก็ออกซิเจนได้นะคะหลังจากนั้นพอหัวใจปิดปุ๊บมันจะคลายตัวรับเลือดไอ้ช่วงคลายเนี่ยมันก็จะคลายการกดทับหลอดเลือดแล้วก็จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจตอนนั้นด้วยนะคะทีนี้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการที่มีคราบขยะนะคะไขมันบ้างล่ะหินปูนบ้างแหละนะคะไปพอกสะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดเรามันเหมือนสายน้ำเนาะก็คือผิวมันต้องเรียบนะคะแต่ถ้าเกิดมันขรุขระมีคราบมีขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดมันก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะซ
1: ึ
2: ่งมันก็จะมีทั้งสาเหตุที่เราคุมไม่ได้หรือคุมได้นะคะที่คุมไม่ได้ก็คืออายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดนะคะคือมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมมีการแข็งตัวบ้างแหละนะคะหรือว่ามีหินปูนไปเกาะบ้างแหละซึ่งเขาก็เจอว่าจริงๆเวลาที่เราไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เจอได้บ่อยค่ะเหมือนหนูจะพูดว่าเป็นไงเหมือนมันเป็นความเสื่อมตามนะคะเหมือนคนไปทำ MRI ถ้าอายุเยอะๆก็เสื่อมหมดนะคะแต่ว่าอันมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเสื่อมเยอะแต่ไม่มีอาการอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพศนะคะเขาบอกว่าไอ้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยสถิติแล้วผู้ชายจะมีสูงกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนนะแต่พอผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยสถิติใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็พันธุกรรมนะคะก็คือมันจะ
1: สัญญาณ
2: ในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีค่ะสัญญาณชัดไหมคะ
1: โอเคมันขาดได้หายเมื่อสักครู่ได้ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือถ้ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก็มีโอกาสที่จะตกทอดลงมาได้นะคะสำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็คือไขมันความดันเบาหวานนะคะสูบบุหรี่นะคะก็คือพวกเนี้ยสูบบุหรี่นี่คือเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะคือเส้นเลือดตีบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไขมันมันลอยไปเกาะแล้วก็แคบลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆกลไกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบคือพอมันมีไขมันเนี่ยสะสมนะคะอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ามีน้ำตาในเลือดที่สูงสูงนะคะหรือมีความดันหรือแรงดันในหลอดเลือดที่สูงสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่สัมผัสกับน้ำเลือดโดยตรงเนี่ยมันเสียหายได้นะคะคือมันอักเสบมันเสียหายทีนี้สมมติว่ามันมีไขมันในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าผิวของผนังเส้นเลือดเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะเป็นขุขะเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมุดลงไปชั้นใต้ของผนังหลอดเลือดหน่อยคือหลอดเลือดมันจะมีหลายชั้นนะคะพอมันมุดลงไปเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวก็จะตามไปกินนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันต้องกำจัดสิ่งที่มันเป็นของแบบไม่ดีของแปลกปลอมนะคะพอมันกำจัดเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอักเสบการออกซิเดชันของไขมันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าคราบพลัก หรือคราบขยะนะคะของพวกเซลล์ที่มันตายแล้วหรือว่าแคลเซียมก็มาพอกตัวนะคะเพื่อที่จะปะความรอยรั่วของตัวหลอดเลือดที่มันเสียหายอะไรเงี้ยนะคะคือเซลล์หลอดเลือดบางส่วนนะมันเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเซลล์ที่ทำให้แข็งตัวได้นะคะเขาก็เลยเรียกหินปูนเกาะหลอดเลือดบ้างแหละแคลเซียมเกาะหลอดเลือดบ้างแหละนะคะพอนานวันเข้าเนี่ยนะคะรูของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะตีบแคบลงนะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านไม่สะดวกถ้ามันเกิดที่บริเวณเส้นเลือดหัวใจนะคะมันก็อาจจะเกิดการตีบการอุดตันได้นะคะซึ่งทุกระดับเนี่ยต้องกินยาคือเขาก็จะบอกว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดว่าไปตรวจวินิจฉัยฉีดสีหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตีบเกิน 70% นะคะหมออาจจะต้องพิจารณาให้คนไข้ทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางไม่ให้มันตีบนะคะหรือ 50% แต่ไปเป็นตรงขั้วของหัวใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการเยอะก็ทำให้หมออาจจะต้องพิจารณาทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้นะคะทีนี้พอมันตีบมากๆเนี่ยหัวใจมันขาดเลือดปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อมันไม่มีอันไหนเลือดไม่ไปเลี้ยงมันจะปวดนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะคะคือถ้าคนไข้ให้ประวัติเนี่ยมักจะบอกว่าเหมือนมีของหนักๆมาทับบริเวณกลางอกหรือมีอะไรมารัดนะคะอาจจะเหมือนกระสอบหนักๆ หรือว่าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบนะคะที่หน้าอกนะคะและการเกิดของตัวหัวใจขัดเลือดเนี่ยมักจะมีการล้าวไปบริเวณอื่นก็คือบริเวณคอบริเวณกรามบริเวณไหล่แขนซ้ายหรือสะบักหลังร่วมกับอาการอื่นๆคือมันจะไม่ใช่แบบแค่แบบเจ็บหน้าอกแป๊บๆหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่รุนแรงบวกพ่วงเข้ามาเช่นเหงื่อออกมากนะคะตัวเย็นซีดอะไรเงี้ยนะคะหายใจไม่อิ่มซึ่งบางทีมันอาจจะไปคล้ายๆกับพวกอาการกระเพาะกดไหลย้อนนะคะแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่าถ้าอาการพวกเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยอะนะคะใน 15-20 นาทีเนี่ยก็ควรจะเรียก1169หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นโรคทางกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยบางทีกินยาลดกรดกินอะไรเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างกระเพาะเนี่ยก็อาจจะจุกหรือแสบร้อนตอนที่หิวหรือว่าก่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะเป็นหลังกินอิ่มหรือนอนราบแล้วกำเริบอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นปวดใต้ชายโครงขวานาน30นาทีถึง6ชั่วโมงหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆที่เป็นของมันๆอันนั้นอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็เราตัดสินกันที่ประมาณ20นาทีเจ็บหน้าอกต่อเนื่องมีร้าวไปไหล่ซ้ายแขนคอแล้วพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจขัดเลือดนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโทร116 1669เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจมันไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่นๆอย่างสมองเนี่ยก็อาจจะเซลล์สมองตายนะคะหรือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องตรวจสุขภาพนะคะคนที่สุขภาพดีหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับหมอตามนัดหมายนะคะคนสุขภาพดีก็ตรวจสักอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งดูไขมันดูน้ำตาในเลือดนะคะเช็คความดันโลหิตนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญนะคะก็พยายามควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลไขมันความดันเนี่ยมันสูงเกินค่าปกตินะคะก็พยายามลดการกินของผัดของทอดของเค็มของหวานเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลอดเลือดนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกิดการตีบการแข็งตามมาซึ่งกระบวนการในการเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2วันนะคะ กว่ามันจะตีบแคบเนี่ยนะคะใช้เวลาหลัก10ปีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ที่มีข้อมูลชัดกว่าก็จะเป็นแบบแอโรบิกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเอาตามอุดมคติในตำราเลยเนี่ยต้องแบบออกหนักประมาณหนึ่งนะคะก็คือหอบแฮกๆนะคะร้องเพลงไม่เป็นเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะไอ้ทางนั้นเนี่ยจะทำให้หัวใจมันได้ออกกำลังนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆก็เบื้องต้นก็ไปพบหมอก็อาจจะให้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยก็ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันหายไปบางทีขึ้นหัวใจมันอาจจะตรวจไม่เจอนะคะแล้วก็ถ้าหมอเขาสงสัยเพิ่มเติมเขาก็อาจจะให้ไปเดินสายพานหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้สมุนไพรอ่ะนะคะอาจจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนนะคะก็ถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนั่นนะคะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาพวกต้านเกล็ดเลือดนะคะพวกแอสไพรินป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะยาลดไขมันในเลือดพวกกลุ่มเซตินอะไรต่างๆถ้ามีโรคร่วมเบาหวานไขมันความดันหมอก็จะให้ยาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คุมโรคได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะก็มีมาฝากกันประมาณ3ตัวนะคะตัวแรกก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็ดูแลหลอดเลือดไม่ให้อักเสบได้นะคะมีการศึกษาการใช้สารสกัดมะขามป้อม500มิลลิกรัมต่อวันนะคะติดต่อกันนาน1เดือนแล้วก็หยุด3สัปดาห์ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีค่อนข้างต่ำนะคะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยนะคะเมื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องขนาดเล็กนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะของหลอดเลือดฝอยอ่ะนะคะคือเอาเลือดคนไข้มาผ่านเครื่องมือนึงเพื่อจะดูการไหลเวียนเลือดเขาบอกว่าเมื่อกินมะขามป้อมเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นคือเลือดมันโฟลว์ดีขึ้นนะคะและเห็นผลแม้ว่าหยุดกินมะขามป้อมไปแล้ว3สัปดาห์ผลนั้นก็ยังคงอยู่นะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็คือใช้สารสกัดน้ำมะขามป้อมนะคะวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็มีการวัดค่าบางอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าใช้ทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆนะคะก็เพราะว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ค่าบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยนะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดลงและที่สำคัญก็คือทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้มะขามป้อมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นเวลานาน3เดือนเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาหลอกก็คือไม่ได้มะขามป้อมในคนไข้ไขมันในเลือดสูงจำนวน98รายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดLDL หรือที่เรารู้กันว่าไขมันตัวนี้มันมีเยอะแล้วไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีดัชนีการเกิดหลอดเลือดแข็งเนี่ยลดลงถึง 39% นะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามะขามป้อมน่าจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการใช้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวที่2ก็คือขมิ้นชันค่ะมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วัดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดแดงนะคะเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เยื่อบุ ผนังหลอดเลือดนะคะก็พบว่าขมิ้นชันเนี่ยให้ผลในการทำให้เยื่อบุหลอดเลือดดีขึ้นนะคะโดยปริมาณที่เขาใช้เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่มีบางกลุ่มได้รับในปริมาณเคอร์คูมินนะคะเป็นสารสำคัญ50มิลลิกรัมต่อวันและถ้าเพิ่มขนาดเป็นถึง200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยของเคอร์คูมินนะคะก็จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในผงขมิ้นชันของอะไพพูเบตเนี่ยไม่ใช่สารสกัดนะคะผงบรรจุอยู่ที่เม็ดละ400มิลลิกรัมเนี่ยจะให้ปริมาณเคอร์คูมินอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะ15มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะนั้นถ้ากินวันละ4เม็ดก็อาจจะได้ปริมาณขั้นต่ำของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะต่อมาก็คืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขิงนะคะขิงเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบในเลือดได้นะคะแล้วก็เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินอ่อนๆ นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่ไม่ได้ไปแนะนำให้ใช้ขิงแทนแอสไพรินนะคะแต่มันจะเสริมฤทธิ์กันแบบอ่อนๆนะคะสามารถกินร่วมกันได้นะคะยกเว้นว่าถ้าจะไปผ่าตัดหรือทำอะไรที่เสียเลือดก็ให้หยุดกินสมุนไพรอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะส่วนยาแอสไพรินเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะหยุดก่อนประมาณ7วันแต่ก็ให้ปรึกษาหมออีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้หยุดกี่วันนะคะแต่สมุนไพรส่วนใหญ่จะให้หยุดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนทำผ่าตัดการที่เสียเลือดนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันด้วยนะคะก็คือมันทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานต้านโรคอ้วนด้วยนะคะของตัวขิงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดนะคะก็จะมีมะขามป้อมขิงแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็อาจจะกินตามสะดวกสลับกันไปกันมาได้นะคะค่ะว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็ม
1: ี
2: มาฝากก
1: ัน
2: เท่าน
1: ี้
2: ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรมาเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังก็เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยนะครับหรือจดใส่สมุดไว้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้รายการเรามีจันทร์ถึงศุกร์นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ครับพักฟังสปอร์ตก่อน1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราว

ูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วฮัลโหลโทรจากไหนครับ
5: จากแพร่ค่ะ
4: โอเคจังหวัดแพร่นะถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
5: ค่ะอยากถามว่าโรคหัวใจอ่ะหัวใจมันรั่วค่ะหัวใจรั่วทั้งสี่รูเลย
6: ค่ะ
5: ต้องไปผ่าใช่ไหมคะ
6: ถามว่าอะไรนะคะคุณมนุม
4: ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันถามหัวใจ เป็นอะไรนะครับ
6: หัวใจรั่วแต่ว่าคำถามว่าอะไรนะ
4: หัวใจรั่วใช่ไหม
5: จ้ะ
4: ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วคำถามคือ
5: หมอว่าต้องให้ไปผ่าค่ะ
4: แล้วเราจะถามว่ายังไงครับ
5: อยากถามว่าไปผ่าแล้วมันดีไหมคะ
4: ไปผ่าแล้วมันดีไหมครับอาจารย
6: ์อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยค่ะคือตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่พิจารณาฟันธงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีระดับความรุนแรงของมันอยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเฝ้าติดตามอาการไปนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเนาะเราอาจจะลองถามคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมเนาะถ้าเกิดผ่ามีความเสี่ยงอะไรไหมแล้วเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะเหนื่อยเพราะว่ามันรั่วไปหมดค่ะ
6: อันนี้เป็นตามอายุใช่ไหมคะ
5: ค่ะอายุก็68แล้วค่ะ
6: หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดคะ
5: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดจำเพิ่งเป็นอาการมันเกิดตอนเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยค่ะหัวใจมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นไว140-150นี่ค่ะ

0: ครับหมอที่รักษาเราก็ดูแลเรื่องหัวใจเราและเขาก็แนะนำให้เราผ่าด้วยใช่ไหมครับ
1: เขาบอกว่าอยู่เขาบอกว่าอยู่ที่แม่นั่นแหละแม่ตัดสินใจว่าต้องใครจะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่แม่คนเดียวเขาบอก
0: แล้วผ่ากี่เลนส์ครับ
1: ฮะ
0: กี่ต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจกี่ลิ้นครับรู้ไหม
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตัวไปลำปาง
0: ต้อง
1: ใช่นะ
0: เขาจะส่งตัวไปลำปางเพื่อไปผ่าตัดหรือเพื่อไปตรวจ
1: เพื่อไปตรวจก่อน
0: โอเค
1: จะผ่าได้ไหม
0: โอเคก็ควรจะไปนะควรจะไปแล้วก็ไปปรึกษาหมอที่ลำปางเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ควรจะไปที่ลำปางเพื่อไปคุยกับหมอเรื่องหมอผ่าตัดแล้วก็คุยเลยว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วยังไงก็ถามไปให้หมดเลยตรงนั้นน่ะแต่ว่าเราควรจะไปตรวจความพร้อมเพราะว่าผ่ามันก็มีประโยชน์ครับ
1: หลังจากการผ่าน่ะมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมใช่ไหมคะ
2: ก็อย่างนี้นะคะเราต้องรับฟังคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาคงไม่เอาตาสีตาสามาผ่าให้เราอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นที่เขาส่งตัวเราไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือดีอ่ะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดทุกอย่างนะคะหมอเขาก็ต้องวางแผนให้เราก่อนละค่ะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
0: ใช่
2: ทีนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณานะคะก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลก่อนหน้านะคะไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าบางทีถ้าลิ้นมันรั่วเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการที่เราตัดสินใจไม่ผ่านอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็วางแผนตัดสินใจกันอีกที
0: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวไปคุยกับหมอทีเดียวเลยแล้วก
1: ็คนนัดวันที่15 กันยาค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยครับไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายโอ้ไปคุยกับหมอยังไม่ได้ผ่า 100%
1: แข็งแรงไว้
0: ใช่ทำให้แข็งแรงทำให้สบายใจไว้แล้วก็ไปคุยกับหมอให้ละเอียดเลยแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะโอเคครับเคลียร์ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: ธรรมดาเนาะคนเราจะผ่าตัดอะไรเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผมเองขนาดผมเองนิดๆหน่อยๆยังทำใจแต่มันก็จะมีขึ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: โอเคครับสายนี้ครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามเลยครับ
3: มาถามเรื่องราวปกติเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดรูปร่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยต่ำไปนิดนึงอะค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกขิงหรือว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างอะคะ
2: ส่วนตัวนะคะคิดว่ากินได้แต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปรักษาทำให้เลือดมันกลับมาปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของความผิดปกติของเลือดเนี่ยอาจจะต้องคุณหมอเขาแนะนำยังไงอะคะเหมือนกับว่าเราขาดวิตามินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
3: เขาบอกว่าขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานพวกตับหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ทานเลยพวกตับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลย
2: แล้วคุณหมอเขาให้ธาตุเหล็กมาเสริมด้วยไหมคะ
3: เขาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหมดไปก็คือไม่ได้ไปตรวจอีกเลยอะค่ะ
2: อ๋อแต่งี้หนูให้ข้อมูลไว้ว่าขมิ้นชันเนี่ยมีข้อมูลว่ามันสามารถจับเหล็กกับจับธาตุเหล็กในอาหารได้ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กต่ำลงก็ถ้ากังวลว่าจะขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเลี่ยงการกินขมิ้นชันไปค่ะแต่ว่าขิงเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ
3: อ๋อปกติชอบ ชอบทานพวกขิงอยู่แล้วอะค่ะ
2: ขิงไม่มีข้อมูลแต่ขมิ้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในพวกคนไข้โรคธาลัสซีเมียด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กเกินเขาก็จะให้กินขมิ้นเพื่อให้เม็ดเลือดแดงมันไม่แตกง่ายอะแล้วก็ช่วยลดธาตุเหล็กในเลือดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาจับเหล็กอะค่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: อันนี้ฟังเป็นข้อมูลไว้ละกันแต่ว่าของคนไข้คิดว่ามันน่าจะเกิดจากไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
3: ใช่
2: ก็เราสามารถที่จะซื้อวิตามิน B12 เสริมได้กินเสริมได้ในคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะกินวิตามิน B12 เสริมส่วนธาตุเหล็กอ่ะยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อกินเองคือขอให้อยู่ภายใต้กันดูแลของแพทย์เป็นผู้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่ขาดแล้วไปกินน่ะกลัวว่ามันจะเกินน่ะยกเว้นว่าเรากินหยุดแล้วแต่นะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้น
3: ค่ะค่ะ
2: ถ้าเหล็กมันเกินมากมันไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะทำให้โหลดการทำงานของตับค่ะ
3: ค่ะได้ค่ะคุณแม่ท้องเหรอ
2: ค่ะ
0: โอเคครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: ครับสวัสดีครับพอดีกี้ฟังว่าไอ้มียาแอสไพรินนั่นแหละครับที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวมะขามป้อมกับเลมอนชันนะไอ้ทำตัวเหมือนกันกับยาแอสไพรินใช่ไหมนะครับ
2: ทั้งขิงทั้งตัวที่คล้ายๆแอสไพรินเนี่ยคือขิงนะคล้ายมากสุดเพราะว่ามันร้อนไงมันร้อนในทางแผนไทยก็มองว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขมิ้นก็มีข้อมูลแต่ว่าถ้าในมุมมองของฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นยาเนี่ยขิงน่าจะใกล้เคียงกับแอสไพรินมากกว่าค่ะ
4: สำหรับคือแล้วไม่มีตัวไหนมันต้องเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมครับ
2: อ๋อไม่ก็กิน1-2ชนิดก็พอหรือกินสลับกันไปอะค
4: ่
2: ะ
4: ไม่คือเนี่ยผมตอนนี้ผมก็อายุกลางคนแล้วครับพอดีผมอ้วนด้วยตอนนี
2: ้อ๋องั้นก็กินขิงนะหรือว่าสูตรมันจะมียาสูตรหนึ่งของอภัยภูเบศที่เป็นแคปซูลเพกาอันนั้นอะมันมีฝักเพกาผสมขิงผสมกระชาย
4: ครับเดี๋ยวแคปซูลใช่ไหมครับ
2: มใช่มันชื่อเพกานะแต่ว่าในยาตัวนั้นน่ะในแคปซูลนั้นน่ะมันจะประกอบไปด้วยฝักเพกาขิงแล้วก็กระชายมันมีการศึกษาเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แล้วก็แต่ลดได้ประมาณ10หน่วยนะไม่ได้ลดได้เยอะมากแล้วก็มันช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญได้ค่ะ
4: อ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินไปเห็นว่าผมตรวจว่าขมิ้นชันมันมีตัวดูตื่นท่าเลยสูงใช่ไหมครับ
2: ขมิ้นชันสามารถจับกับธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ไม่ได้แรงเท่ากับยาขับเหล็ก
4: ครับครับครับขอบคุณครับ
2: มันจะมีขมิ้นมีพวกชาเขียวมัทฉะพวกเนี้ยมันจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะ
4: ตอนนี้ผมเลิกกินไปหมดแล้วผมเลิกบุหรี่เลิกกินกาแฟเลิกกินชา
2: เออดีมากเลย
4: กิน
2: บุหรี่ได้นี่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: โอ้ครับมันหมดด้วย
2: ใช่ใช่เคยเจอคนไข้เนี่ยมาบ่นว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่มาคิดได้ตอนแก่ตัวไม่รู้จะฟื้นตัวได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วคนเราฟื้นตัวได้เสมอค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
4: ครับขอบคุณครับ
0: โอเคไหมเคลียร์ไหม
4: คุณอ๋อครับผมจะไปจะท้ายถึงคืนบรรลุม
0: เคลียร์ไหมครับ
4: อ๋อเคลียร์ครับ
0: เคลียร์นะ
4: ผมก็จะสอบถามคุณบรรลุมอีกนิดได้ไหมครับ
0: สอบถามผมเรื่องอะไรครับ
4: จะถามว่าไอ้ตัดต่อมลูกหมอกไหมครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ของผมเนี่ยเคสผมคือต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาก็ต้องตรวจเลือดต รวจเลือดเรื่องของค่ามะเร็งซึ่งค่ามะเร็งมันสูงก็เลย
4: ทำไมล่ะครับ
0: ก็เลยต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจว่ามีมะเร็งหรือเปล่า
4: ครับ
0: ก็ผ่านไปไม่มีปัญหารอดไปได้ส่วนต่อมลูกหมากโตก็รักษาไปตามอาการครับ
4: อ๋อสรุปไม่ได้ผ่าอะไรมากใช่ไหมครับ
0: ยังไม่ได้ถึงขั้นนะ
4: ผ่าข้างในมันตรวจชิ้นเนื้อใช
0: ่
4: ไหม
0: แค่ตัดชิ้นเนื้อครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเช็คเซลล์มะเร็งครับ
4: ครับผม
2: แสดงว่ามันสูงมันสูงเพราะว่าต่อมลูกหมากอักเสบใช่ไหมคะคุณบรรลม
0: หมอบอกว่าเหมือนกับเป็นค่าหลอกอะไรเนี่ยมันเป็นค่าหลอกค่าที่มันสูงเป็นค่าหลอก
4: อ๋อค่าหลอก
0: โอเคครับ
4: ครับ
0: โอเคครับอย่าให้โตดีที่สุดนะโอเคครับสวัสดีครับ
4: ทำยังไงครับ
0: ผมก็ไม่รู้
4: คร
0: ับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ อาจารย์มีสูตรไหมทำให้ต่อมลูกหมากไม่โตเนี่ยมันมีสูตรไหม
2: การกินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์ลงค่ะช่วยให้ความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตลดลงรวมถึงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองศึกษาจากประสบการณ์ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้ค่ะ ท่านเคยเป็นโรคหัวเคยเป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เคยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็หายได้ด้วยการกินปรับอาหารเนี่ยค่ะกินพืชเป็นหลัก
0: กินพืชเป็นหลักโปรตีนก็เอาจากพืชนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
5: สวัสดีอาจารย์อาครับศูนย์นนทบุรีอาจารย์อาครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์นาครับอย่างหัวใจเต้นแสนครั้งนี่วันหนึ่งใหม่24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง12ชั่วโมงครับอาจารย์นา
0: 24สิ
2: 24ค่ะ24ชั่วโมง
0: วันหนึ่งต้อง24ใช่ใช่
2: ก็ละ60ถึงช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีที่เราเจอบนหน้าจอนะคะแล้วก็เอาว่าเอา24ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีต่อวันแล้วก็คูณไปก็จะประมาณนั้นนะคะเปิด Google ก็ได้มันจะประมาณนั้นนะคะ
0: ครับ1วัน24ชั่วโมง
5: หัวใจที่เต้นปกตินี่ต้องกินนาทีครั้งนึงอาจารย์อา
0: ระหว่าง
2: เวลาเราวัดความดันเนาะก็คือเลขชุดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือต้องอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีเลขที่โชว์คือต่อนาทีค่ะ
5: บางทีก็70อะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่มั้ยอาจารย์อาครับ
2: ไม่เป็นไรก็คือถือว่าอยู่ในช่วงค่ะ
5: อย่าให้เกิน100ใช่มั้ยอาจารย์อา
2: อย่าให้เกินร้อยอันนี้หมายถึงว
0: ั
2: ดตอนขณะพัก
0: ปกติ
2: ะ
0: ไม่ดอกกำลังกายมาอะไรทั้งสิ้นปกติครับ
5: แล้วถ้า50 60เป็นไรไหมอาจารย์อา
2: ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาถือว่าดีด้วย คนที่ออกกำลังกายแอโรบิกบ่อยๆ
0: ใช
2: ่
0: การ
2: เต้นห
0: ั
2: วใจเขาจะต่ำขณะพัก
0: พวกนี้จะเหนื่อยยากครับผม
2: ค่ะ
5: อาจารย์อาครับอย่างโอ้ยงั้นเต้นวันละแสนครั้งนี่โอ้ยปีนี้โอ้โหกี่ล้านนั่นอาจารย์อาเน
0: า
5: ะ
0: ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับ มันเป็นธรรมชาติเลยครับ
2: ค่ะ
0: เป็นธรรมชาติของหัวใจเลยครับ
5: อาจารย์อาครับผมขอถามอีกอย่างนึงผมฉี่บ่อยทั้งกลางคืนกลางวันอาจารย์อาครับ
2: ค่ะ
5: รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่หมอก็ให้ยาโน่นยานี่ไปกินหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์อาครับเราจะยาสมุนไพรอะไรของอภัยคุเบศเอามาลองกินดูครับอาจารย์อา
2: ก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าล่ะคะ
5: มันไม่โตมั้งอาจารย์เพราะว่าเวลาฉี่มันพุ่งเรียครับอาจารย์อาแต่ว่ามันฉี่บ่อยฮะอาจารย์อา
2: แล้วค่าไตทำงานปกติไหม
5: ปกติครับอาจารย์อาครับ
2: ลองกินพวกพริกไทยดูไหมล่ะคะ
5: พริกไทยนะครับ
2: เป็นคนร้อนหรือเป็นคนเย็นหนาวไง
5: เป็นคนร้อนอะขี้ร้อน
2: คือมันมองได้สองมุมนะมันอาจจะต้องให้หมอที่เขาเก่งๆอ่ะลองตรวจร่างกายจับที่ประจรดูหมายความว่าหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขี่บ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นเหมือนระบบหล่อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าพอข้างในมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่อีกกรณีนึงอ่ะคืออันนี้คือส่วนตัวเนี่ยเคยไปหาหมอจีนช่วงที่ฉี่บ่อยก็เขาก็บอกว่าข้างในมันร้อนมันก็เลยหล่อเย็นแบบขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไตมันขาดความอบอุ่น ก็คืออย่างมันพองมันก็จะทำให
0: ้
2: ฉี่บ่อยปัสสาวะใสอันนี้ก็ต้องเติมความอุ่นให้กับไตม
5: ัน
2: ก็แล้วแต่ร่างกายคนอาจจะต้องตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
0: ครับ
5: แล้วย่าปักกิ่งนี่กินนะครับมันจะดีครับไหมอาจารย์อา
0: สั้นๆครับอาจารย์ครึ่งนาทีครับ
2: ต้านมะเร็งก็มีคนที่เขากินแล้วค่าต่อมลูกหมากอะไรต่างๆอ่ะมันดีขึ้นแต่มันเป็นยาเย็นนะคือถ้าเราร้อนมันก็จะขับฉี่หน่อยๆ
5: อ
2: ่ะต้องลองกินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะ
0: โอเคเนาะ
5: ขอบคุณอาจารย์อาคุณวรงค์ด้วยครับ
0: โชคดีครับโชคดีครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะโอเค
0: ครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับฟังข่าวต่อครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจารุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: แปะเจีย
13: ป้ายโต๊ะ
12: สวย
13: สินน้ำใจ
12: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
13: ค่าหัวคิว
12: เงินผ่อน
13: ค่ารับรองและของขวัญ
12: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
13: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
12: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
14: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิญปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัท มูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
7: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
15: นายราชานีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรงยนต์สวทระนองรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
16: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4ขีด1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิณรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา17:10ถึง18:00โดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านหน้าที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศน์ฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มเกลากิเลสของเรามันเบาบางไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้เรานั้นถึงที่หมายได้แต่ในปัจจุบันนี้เราก็สร้างสุขด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆชำระล้างอกุศลให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราบ้างนะก็จะดีนะอย่างเช่นก่อนหลับก่อนนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำให้จิตใจสบายอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปญาติโยมตลอดทั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเราก็พักผ่อนในยามค่ำคืนให้มันสบายผ่อนคลายด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านตำรับตำราถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำรายงานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อ
วานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสมณเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปน่าจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นน่ะญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า1สุขเกิดแต่การมีทรัพย์2สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์3สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็4สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มันก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดี
แต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นะโยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศลอยู่3อย่างหนึ่งก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี่ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณ
และชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศน์ฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นๆนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าเข้าหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันนะญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งนะที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะเป็นคนที่
หนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะอย่างมั่นคงได้โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคลื่นคลายปรารถนาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจําใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทําความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนั้นญาติโยมความเพียรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลายๆคนในหลายท่านก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะไม่ยังไม่หลับไม่นอนญาติโยมที่ทำงานกะกลางคืนหรือเฝ้าเวรยามก็แล้วแต่นะฟังรายการธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเพียรแล้วเพียรไม่เถอะญาติโยมเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปเพียรในทางที่ผิดๆก็แล้วกันบางคนเนี่ยอดตะหลับขับตะนอนดื่มสุรายาเมาอดตะหลับขับตะนอนเที่ยวเตร่เฮฮาหามรุ่งหามค่ำแบบนี้เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาเราก็ฟังคติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีก1วันนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนนไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปิดผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียร
ที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช็คเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยการระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาดโดยความก็คือให้เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวนี้จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดนะความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังใน3ทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าไร้ชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้เลยญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูด

ก็ติดทำประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติให้โยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง5ทุ่มถึง6ทุ่มเนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยในบทโดยเฉพาะการเทศบนธรรมาสน์ใช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังหน้าธรรมาสน์ด้วยแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอัฐิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านหนองค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะในงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจในญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยแหมใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศน์ฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามนะของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัย

0: มากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทานก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันจะทำให้มีความสวัสดีมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะความสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นนี้ญาติโยมเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภโกรธหลงให้มันหมดได้ผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมา ก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนิยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชครึปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้พญาราชสีห์ด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีห์อย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีห์ว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามา ครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มีสี่เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีห์ก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีห์พูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีห์แล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีห์พูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเซาซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีห์เมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้วก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้งสี่หอนขึ้นสามข้างวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างนะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนกะโหลกหัวนี่แตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นหยุมยะทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักและก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเภทชาติวุฒโธผู้ใหญ่โดยชาติวัยวุฒโธผู้ใหญ่โดยวัยและคุณวุฒโธผู้ใหญ่โดยมีความรู้และทรงคุณธรรมนั้นผู้ใหญ่ทั้ง3ประเภทนี้ย่อมเป็นที่เคารพนอบน้อมนับถือกล่าวคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอุปการะอำนวยความสะดวกในกิจการทั่วไปและให้โอวาทคำแนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมสาธุชนทั้งหลายพรหมวิหารธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉยในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจารีตประเพณี แล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุระความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนนะอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตนนะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความสามัคคีปรองดองและมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทยถ้ามีเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้วเราจะเข้าใจกันและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม1ค่ําเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการฟังสบายสไตล์สวทบุรีรัมย์และต่อด้วยรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพักบ่ายต่อไปค่ะสำหรับพักเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยโคตรประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นที่พึ่งสาธุชนทั้งหลายหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติสามารถที่จะเป็นเกราะเป็นที่พึ่งแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกไปสู่ที่ต่ำเพราะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธภาษิตบาลีรับรองอยู่ว่าธรรมะทีปาวิหรัตถธรรมะสารณาอนัญญะสารณาแปลความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีโอกาสเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมหรือตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมในยามเช้าอย่างนี้เราจะมีความคุ้นชินกับคำว่าศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันใครก็แล้วแต่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมสอดคล้องกับศีลศีลย่อมสอดคล้องกับหลักธรรมจะต้องไปด้วยกันคือเรื่องของศีลนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นคู่กับธรรมะแยกกันไม่ได้ในแง่ของภาษาก็นิยมพูดกันว่าศีลธรรมในแง่ของการปฏิบัติโดยเฉพาะการทำความดีในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยจะต้องสมาทานศีลก่อนนะไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือวันไหนก็แล้วแต่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญนะจะเป็นบุญบ้านบุญบวชหรืองานศพอะไรก็แล้วแต่นะก่อนที่จะมีการสวดก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะต้องมีการให้ศีลญาติโยมก็จะสมาทานศีลรับศีลเสร็จแล้วค่อยฟังเทศฟังธรรมหรือค่อยให้ทานนะนี่ก็เป็นการปฏิบัติเราเข้าใจกันในส่วนนี้ศีลถึงไม่มีกิจกรรมงานบุญหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธีเราก็รักษากันอยู่แล้วเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์สำหรับเราชาวพุทธก็คือศีล5นี่แหละศีลนั้นเนี่ยได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อจัดระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจาตามหลักทั่วไปเรียกว่าวินัยวินัยทหารตำรวจก็คือศีลของทหารตำรวจทหารตำรวจเมื่ออยู่ในระเบียบวินัยก็มีความเรียบร้อยงดงามวินัยของพระสงฆ์ก็คือศีลของพระสงฆ์พระสงฆ์เมื่อสำรวมเคร่งครัดมัธยัสถ์ในพระวินัยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความงดงามเป็นที่ปลูกศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนวินัยของพุทธศาสนิกชนก็คือศีล5พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลก็เป็นคนที่เรียบร้อยงดงามมีสง่าถ้าคนมีศีล5กันทั่วไปความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความงดงามก็จะเกิดตามมาความมีสง่าราศีก็จะเกิดมีแก่บ้านแก่เมืองเพราะบ้านเมืองก็มีคนในชาติเป็นผู้เชิดชู
ในพระพุทธศาสนาจึงยกย่องว่าศีลเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์เป็นที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสร็จแล้วที่พึ่งของผู้คนทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีสาธุชนทั้งหลายศีลเนี่ยจัดเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของผู้ใดแล้วย่อมทำผู้นั้นให้เป็นคนดีเป็นที่สรรเสริญของวินยูชนและเป็นที่รักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยเมื่อกล่าวโดยอานิสงส์ผลแห่งศีลสมบัติย่อมจัดเป็นเหตุให้ถึงสุคติเทวโลกสมบูรณ์ด้วยภคสมบัติทุกประการในอวสานสุดนั้นในโยมญาติทั้งหลายเป็นเหตุให้บรรลุถึงวิมุตตินิพพานได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ในหลักศีลซึ่งเป็นพื้นใจแล้วก็สมควรที่จะรองรับธรรมะได้เหมือนพื้นแผ่นดินที่ราบเรียบย่อมปลูกบ้านสร้างเรือนได้สะดวกฉะนั้นนั้นศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดนะสีเลนะสุขติงยันติคนจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาเราจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ก็ต้องมีพื้นใจคือศีลนี่แหละสีเลนะนิพุตติงยันติจะถึงซึ่งความปรองดองสมณฉันท์ได้หรือถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องเริ่มต้นจากศีลนั้นเนี่ยศีลเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วจะเป็นหลักประกันคุณภาพของความเป็นมนุษย์ให้เราได้เป็นอย่างดีศีลข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตเราไม่เบียดเบียนชีวิตเขาอายุเราก็ยืนยาวศีลข้อสองเป็นหลักประกันหลักทรัพย์เราไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติใครเงินทองของเราก็ไม่อันตรธานได้จับจ่ายใช้สอยตามที่เรามีแต่ไม่หมดไปโดยใช่เหตุเพราะเราไม่เคยไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครศีลข้อที่สามนั้นเนี่ยเป็นหลักประกันครอบครัวแต่ถ้าเราสำรวมมีความจริงใจหรือว่าซื่อสัตย์ต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยานะไม่มีคำว่าแตกแยกไม่มีคำว่าหย่าร้างอยู่จนถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรลูกหลานมีความอบอุ่นลูกหลานมีอนาคตที่สดใสเพราะบิดามารดานั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบในครอบครัวนั้นอันนี้ก็เรียกว่าศีลทำให้ครอบครัวมั่นคงได้ศีลข้อที่สี่นั้นเนี่ยเป็นหลักประกันสังคมเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องมีการสื่อสารเรียกว่าพูดจาเจรจากันนั้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติทุกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายคนมีคดีความฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะหมิ่นประมาทกันนี้ก็มากนั้นเราจะต้องสำรวมวาจาหรือมีวาจาที่มีประโยชน์นะก่อนพูดอะไรก็ต้องมีสติกำกับนะว่าสิ่งที่เราพูดคำที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเราหรือต่อบุคคลอื่นอย่างไรอันนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของหลักคำว่าศีลต่อมาก็คือคำว่าธรรมะซึ่งคู่กับหลักศีลนี่แหละธรรมะหมายถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะที่ทรงสอนให้เราเนี่ยละชั่วประพฤติดีนะแม้ศีลก็รวมอยู่ในธรรมะด้วยนะเพราะศีลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่มีศีลก็เป็นคนธรรมดานี่แหละคำว่าคนสามารถทำความดีได้สามารถทำความชั่วได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงแล้วเนี่ยจะทำแต่บุญจะทำแต่คุณงามความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็บุคคลอื่นเพราะศีลกำกับศีลคอยคัดกรองการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบที่ดีที่งามคนไม่มีศีลจะจัดว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้นะโยมนะคนที่เป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์เนี่ยหากอยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั่นไม่สงบไม่เรียบร้อยยุ่งเหยิงปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็มักจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคอยแต่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็แก่สังคมเรื่อยไปดังนั้นเนี่ยคำว่าธรรมะจึงหมายถึงความถูกความดีความถูกด้วยดีด้วยตรงกันข้ามกับอธรรมซึ่งหมายถึงความผิดความเสียความผิดก็คือความไม่ถูกความเสียก็คือความไม่ดีแต่ถ้านับเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์
ธรรมะจึงเป็นที่รวมลงแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าของวันนี้เนี่ยจึงอยากจะยกธรรมะ3ประการให้โยมญาติทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจและน้อมไปเป็นข้อปฏิบัตินะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีธรรมะอันเป็นที่พึ่งเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนได้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขแล้วก็มีความเจริญด้วยสามัคคีสัจจะแล้วก็กตัญญูสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงพร้อมกันด้วยกายวาจาเรียกว่ากายสามัคคีพร้อมกันด้วยจิตมีความคิดตรงกันเรียกว่าจิตสามัคคีทำความดีความชอบร่วมกันประพฤติร่วมกันไม่ถือเขาถือเราถือดีเข้าหากันเรียกว่าธรรมะสามัคคีส่วนการพร้อมเพรียงกันเล่นการพนันพร้อมเพรียงกันปล้นจี้พร้อมเพรียงกันดื่มสุรายาเมาหรือทำอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นสามัคคีแต่หากเป็นสามัคคีเพศสามัคคีที่ทำให้เกิดความแตกแยกการทำลายความสามัคคีการทำอันใดเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนเกิดความเสียหายแม้จะพร้อมเพรียงกันทำก็จริงนะเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ตำหนิและไม่จัดว่าเป็นสามัคคีที่แท้จริงลักษณะที่เรียกว่าสามัคคีที่แท้จริงนั้นญาติโยมต้องเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ไม่วิวาทแก่งแย่งความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสามัคคีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากหากจะเทียบกันด้วยเส้นได้นั้นญาติโยมไม่เหนียวไม่มั่นดึงค่อยๆมันก็ขาดแต่ท่านนำมารวมกันฟันเป็นเกลียวฟันทำเป็นเชือกแล้วแม้แต่ช้างก็ดึงไม่ขาดในครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมกรุงไผ่สาลีเป็นเมืองเล็กๆแต่ประเทศใหญ่ๆไม่สามารถที่จะรุกรานได้เพราะกำลังแห่งความสามัคคีจนต่อมาเมื่อถูกวัสการพราหมณ์เข้ามายุยงให้แตกกันมาบ่อนทำลายจึงทำให้เสียบ้านเสียเมืองแก่ข้าศึกอย่างง่ายดายดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะทำใหแตกสามัคคีกันก็คือมนุษย์เรานี่แหละนั้นเราจะต้องเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานั้นมนุษยธรรมก็คือหลักศีลหลักธรรมนี่แหละนำไปเป็นข้อปฏิบัติได้แม้ในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากพุทธบริษัทแล้วหามีใครที่จะสามารถทำลายพุทธศาสนาได้ไหมอันความสามัคคีนั้นเนี่ยมีกำลังมากนิยมนะจะเห็นได้ดังนกไซซึ่งตัวเล็กนิดเดียวยังร่วมกันฆ่าช้างตัวใหญ่โตให้ตายได้นกกระจาบตัวเล็กๆเมื่อติดตะข่ายของนายพรานก็ยังพร้อมใจกันบินสลัดตะข่ายออกได้แม้แต่มดแดงตัวเล็กๆในญาติโยมนะผู้คนยังต้องเกรงขามนั้นความสามัคคีเกิดมีในหมู่คณะใดหมู่คณะนั้นย่อมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความรักเกิดมีความสามัคคีก็ตามมานั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสามัคคีนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะต่อมาก็คือสัจจะเมื่อมีความสามัคคีอย่างเดียวไม่มีสัจจะความจริงเข้าสนับสนุนความสามัคคีก็ไม่ถาวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ผู้บำเพ็ญสามัคคีมีสัจจะความจริงอิงอาศัยควบคู่กันไปอันที่จริงนั้นในญาติโยมความจริงก็รวมกันอยู่ในตัวตนคือกายวาจาแล้วก็จิตใจบุคคลจะทำกิจอันใดที่เป็นความดีตั้งหน้าตั้งตาทำจริงไม่ทอดทิ้งละวางเสียกลางคันให้การที่ทำนั้นเนี่ยสำเร็จผลตามความมุ่งหมายปฏิบัติตามหลักพุทธภาษิตที่ว่ากยิราเจกยิราเถนังทันหะเมนังปรักกเมนะถ้าจะทำพึงทำกรรมนั้นจริงๆพึงบักบั่นทำกรรมนั้นให้แน่วแน่จริงๆเรียกว่าเป็นจริงกายจริงวาจานั่นก็คือพูดจริงนะพูดไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้สมานสามัคคีพูดด้วยมีเมตตาจิตเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ฝังจิตซึ้งใจนั้นโยมญาติทั้งหลายความจริงโดยเฉพาะจริงวาจานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในหมู่คณะจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการพูดแต่คำจริง
มีวาจาที่จริงส่วนคำว่าจริงใจนั้นญาติโยมคือใจตรงกับกายวาจาไม่ใช่ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดที่จะยังถึงได้ดังคำที่พูดกันว่าหน้าเนื้อใจเสือปากประสัยน้ำใจเชือดคอหรือมือถือสากปากถือศีลเป็นคนที่มีปากกับใจตรงกันหรือใจตรงกับคำพูดไม่อำความหทัยสะสถิสีวาจาวาจาเช่นน้ำใจดังนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่าคนที่มีสัตว์มีคำสัตว์ก็คือย่อมมีลักษณะที่พิเศษเป็นที่สังเกตอยู่สามประการก็คือว่าเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมในหน้าที่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนไม่จงใจทำหน้าที่ให้ผิดประการต่อมาคือเป็นผู้ซื่อตรงต่อมิตรเมื่อได้ผูกไมตรีสนิทกับผู้ใดย่อมไม่คิดร้ายต่อผู้นั้นต่อมาก็คือมีความสวามิภักดิ์คือรักในเจ้าของตนนะเมื่อยกผู้ใดเป็นเจ้าเป็นหัวหน้ามีความปรารถนาดีซื่อสัตย์ไม่คิดทรยศต่อผู้นั้นนะชั้นที่สุดแม้ชีวิตก็อาจที่จะสละแทนได้นี่คือคนที่มีสัจจะนั้นยมยัดทั้งหลายถ้าเราอยากจะมีเกียรติในสังคมเราจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัจจะมีความจริงใจต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันนั้นเนี่ยอาศัยสัจจะนี่แหละที่สามารถที่จะทำให้เรานั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันได้ประการต่อมาคือความกตัญญูนะเมื่อสามัคคีและสัจจะแล้วเนี่ยถ้ายังขาดความกตัญญูก็ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์นะโยมนะกตัญญูคู่กับกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกตเวทีแปลว่าประกาศคุณท่านหรือสนองคุณท่านกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของบุคคลศักดิ์ศรีของบุคคลย่นลงในคุณธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีบุคคลใดมันอยู่ในความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมมีศักดิ์มีศรีสมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูกตเวทีก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ไร้ศรีเป็นคนเอาดีไม่ได้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าคนอกตัญญูคนอกตัญญูถึงมีชีวิตเป็นอยู่ได้ก็ไร้เกียรติเป็นที่ติฉินนินทาของคนดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องคนอกตัญญูเอาไว้มากดังเช่นว่าจะมอบทรัพย์ให้ทั้งแผ่นดินก็จะทำให้คนอกตัญญูผู้คอยแสหาแต่ความผิดของบุคคลอื่นเป็นนิดให้อิ่มใจหายจากความอกตัญญูไม่ได้เลยถึงแม้ว่าแผ่นดินจะเป็นถิ่นไร้มนุษย์มีแต่คนอกตัญญูเท่านั้นอาศัยอยู่ก็อย่าได้คบหาสมาคมเลยพระองค์ทรงเปรียบเทียบอีกว่าหากว่าขอนไม้กับคนอกตัญญูลอยน้ำมาให้เก็บรักษาขอนไม้อย่าใส่ใจถึงคนอกตัญญูเพราะคนอกตัญญูมักประทุษร้ายในภายหลังส่วนขอนไม้ได้ประโยชน์โดยส่วนเดียวดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายสามัคคีสัจจะกตัญญูธรรมะรวมทั้งศีลเป็น4ประการถ้าจะเปรียบด้วยบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยศีลเปรียบเหมือนพื้นดินที่มีโฉนดเป็นสมบัติของตนสามัคคีเปรียบเสมือนหลังคาฝาประตูหน้าต่างสัจจะเปรียบเสมือนพื้นกตัญญูเปรียบเสมือนเสาเมื่อไม่มีพื้นดินก็ปลูกบ้านสร้างเรือนไม่ได้เรือนไม่มีหลังคาฝาประตูหน้าต่างก็อยู่อาศัยไม่ได้ไม่มีพื้นก็หาที่นั่งที่นอนไม่ได้ยิ่งถ้าไม่มีเสาแล้วเนี่ยจะสำเร็จเป็นบ้านเรือนไม่ได้เลยผู้หวังความสุขหวังความเจริญแก่ตนนั้นญาติโยมจนถึงประเทศชาติศาสนาจึงรวมจึงควรที่จะบำเพ็ญศีลสามัคคีสัจจะและกตัญญูไว้เป็นเรือนใจใจจะได้มีที่พึ่งที่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เหมือนบุคคลมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของกายอย่างเรียบร้อยและก็มั่นคงถาวรเป็นที่อาศัยหลบฝนหลบแดดหลบหนาวแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงฉะนั้นสมด้วยพระพุทธภาษิตประพันธ์สรรเสริญเอาไว้ว่าสุขขังยาวะชราศีลังศีลให้ความสุขตราบเท่าชราสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขสัจเจนะกิตติงโปโปติคนจะได้ชื่อเสียงก็เพราะสัจจะความจริงนิมิตตังสาธุรูปานัง
กตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีนั้นการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมตามกำลังความสามารถนั้นกล่าวสั้นๆก็คือคนมีธรรมะคนมีธรรมะก็คือคนที่มีใจเป็นธรรมมีใจประกอบด้วยคุณธรรมหรือมีมโนธรรมจนเป็นคุณสมบัติประจำใจเช่นความสามัคคีความมีสัจจะความเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีความเป็นคนที่มีเมตตาในพระพุทธศาสนาจึงยกย่องว่าเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตคนพูดถึงธรรมะว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงมีธรรมะเป็นเครื่องปรุงใจให้ดีขึ้นประณีตขึ้นและสูงขึ้นย่อมจะได้รับความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโทษเวรภัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อและจัดว่าเป็นคนดีคนดีนั้นในโลกต้องการทั้งระดับผู้นำระดับผู้ตามเมื่อผู้นำดีผู้ตามก็พลอยดีไปด้วยคนดีมีอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็พลอยดีไปด้วยธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมให้เป็นปกติซึ่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้รับผลเป็นความสุขเรียกว่าธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีความเป็นผู้มีสัจจะความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีธรรมะนะโดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีเราประพฤติปฏิบัติได้ผลย่อมประจักษ์และผลก็ปรากฏแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเองและธรรมะอีกบทหนึ่งที่ว่าวิชาจารณะสัมปันโนถ้าเราเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจารณะความประพฤติเชื่อว่าเราจะเป็นผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองรักษาเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญนะกล่าวสั้นๆก็คือเป็นคนดีไม่มีผิดไม่มีอะไรพิรุธไม่ว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจหมายความว่าข้างในก็ดีข้างนอกก็ชอบประกอบด้วยดีทั้งสามก็คือรู้ดีสามารถดีแล้วก็ประพฤติดีคำว่ารู้ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายรู้ดีแล้วต้องทำดีรู้ชั่วแล้วต้องละชั่วไม่ใช่วิชากับจรณะมันสวนทางกันคำว่าสามารถดีคือรู้จักนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการปกครองและการปฏิบัติหน้าที่อันที่จริงมนุษย์หญิงชายนับแต่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นโบราณกชนจึงกล่าวสอนก่อนที่จะคบกันในฐานะต่างๆว่าให้ดูที่หน้าดูทั้งหน้านอกดูทั้งหน้าในดูทั้งหน้าที่เพราะหน้าเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ถึงความดีและก็ความเสียหรือเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราเป็นบุคคลอย่างไรหรือคนนั้นๆเป็นคนอย่างไรหน้านอกจะชี้บอกถึงความงามความสะอาดความสกปรกหน้าในคือจิตใจจะชี้ให้เห็นถึงความดีความเสียหน้าที่คือการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานแห่งความสามารถส่วนคำว่าประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมอันบัณฑิตนิยมยกย่องเป็นไปตามคันลองสอดคล้องกับศีลธรรมคุณข้อนี้มีความสำคัญมากหากบุคคลประพฤติไม่ดีแล้วดีทั้งสองอย่างข้างต้นก็จะหมดสิ้นไปด้วยความประพฤติดีจึงจัดว่าเป็นยอดของดีทั้งหลายนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนดีให้เราอยู่รอดปลอดภัยอันคุณธรรมที่จะนำบุคคลให้เป็นคนดีดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยเพิ่มเติมตรงที่ว่าสมตะความถูกต้อง8ประการอันได้นามบูหารว่ามรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมีองค์8นี่แหละญาติโยมเป็นธรรมะที่จะทำให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนไม่ผิดพลาดประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคันลองของศีลธรรมประพฤติปฏิบัติได้แล้วธรรมะย่อมที่จะคุ้มครองรักษาให้บุคคลนั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะมีการดำริชอบคือความคิดริเริ่มวางแผนแทนที่จะปล่อยให้ความดำริจมที่เรียกว่าคนสิ้นคิดคนที่มีความดำริริเริ่มนั้นในญาติโยมชื่อว่า
เป็นคนที่มีภาวะสร้างสรรค์เป็นผู้มั่นอยู่ในลักษณะ3ประการความคิดที่จะพรากตนออกจากกามความคิดที่ไม่มีความเครียดแค้นจริงจังและความคิดที่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้คือสัมมาสังกัปปะต่อมาสัมมาวาจาหมายถึงเจรจาชอบสัมมากัมมันตะหมายถึงทำการงานชอบสัมมาอาชีวะหมายถึงการทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาวาจาหมายถึงความเป็นผู้ภาคเพียรที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเพราะการดำเนินชีวิตจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความเพียรพยายามนะเรียกว่าความพยายามจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาชีวิตแม้พระพุทธภาษิตก็มีตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนว่าวายะเมเถวะปุริโสแปลความว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จมีในที่นั่นแต่ความพยายามนั้นจะต้องถูกและก็ต้องจริงประการต่อมาคือสัมมาสติคือความระลึกได้นึกขึ้นได้ตรงกันข้ามกับความลืมอันมนุษย์เรานั้นแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถสูงมีความคิดเฉียบแหลมและมีความขยันหมั่นเพียรมากก็ตามแต่ก็ยังจะต้องประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมก็คือสติเพราะถ้าขาดสติเสียแล้วงานทั้งปวงก็ย่อมเสียหายได้และอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตความจริงสิ่งสำคัญสุดของเหล่ามนุษย์ที่อุบัติมาก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามนั่นเองนั้นพึงมีสมาธิในการดำรงตนเพื่อให้ธรรมะได้คุ้มครองรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาภัยจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอกครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.75 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

5นาฬิกากับอีก38นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กับผมธัญญาประวันรำนะครับมากับน้องเต้วิรยุทธการบรรจงครับและก็ผู้ร่วมจัดรายการทาง Facebook Live คุณพี่บรรเทาสำราญใจคุณบุญเรียนที่รักและก็คุณสุเทียนทองคำผู้รักสุขภาพตลอดเวลาก็ถือโอกาสนี้สวัสดีไปยังท่านฟังที่เพิ่งตื่นนะครับและท่านฟังที่อาจจะบอกว่าเสียงคุ้นๆวันนี้มาได้ด้วยเหลืออะไรประมาณนั้นนะครับขออภัยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องราวของการไปดูต้นแบบนะต้นแบบว่าด้วยเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่บึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีนะครับกลับมาดึกมากนะครับดึกมากไม่สามารถจะลุกมาบอกเล่าแล้วก็ทางสถานีก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลาะๆกันไปนะครับก็ขออภัยครับก็เหมือนที่แจ้งทุกครั้งว่ารายการนี้เป็นรายการช่วงสั้นๆนะครับที่มาเติมเต็มข้อมูลบางอย่างสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านFacebook ฟังผ่านหอกระจายข่าวที่ตื่นตั้งแต่เช้านะครับโดยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยและก็อีกหลายๆที่นะครับใช้ระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติเปิดหอกระจายข่าวเนี่ยมันเป็นสวิตช์เปิดปิดอัตโนมัตินะครับเวลาเขาตั้งเปิดสมมุติว่าเปิดตี5ตรงฟังพระอาจารย์มหานิมิตแล้วก็ต่อด้วยรายการไปจนถึงประมาณสัก7นาฬิกามันก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะครับมีอยู่จริงครับในยุคของดิจิตอลบางที่บางแห่งก็ใช้การเปิดด้วยการระบบสัมผัสระบบกดต่อนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ารายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เนี่ยเป็นรายการที่ผมมาเติมเต็มข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ใช่รายการที่มาแจ้งมาบอกมาเล่าอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนมีช่วงนั้นช่วงนี้ไม่มีฮะเป็นการเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านผู้ฟังที่ตื่นขึ้นมาผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่ผมไม่ได้รับสายนะผมเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวนะท่านผู้ฟังอาจจะอย่าโทรเลยหรือว่ามีเรื่องด่วนบางครั้งก็โทรศัพท์มาแจ้งไว้กับน้องเป็นช่างเทคนิคนั้นได้นะครับแต่ว่าการออกอากาศหลายครั้งครับผมไม่ได้รับนะครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังก็ถือโอกาสนี้สื่อสารด้วยกันนะครับเรื่องของสปสช.กับงานในพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของทุกที่ทุกแห่งแหละครับในช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณเนี่ยนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ทางทั้งภาครัฐเองภาคประชาชนทุกภาคนี่แหละนะครับช่วยกันทำเรื่องของการเร่งนะเร่งทั้งสรุปข้อมูลทั้งเรียกว่าในแต่ละปีเนี่ยก่อนที่จะมีการปิดงบประมาณ30กันยายน2569หรือทุกปีว่างั้นเถอะนะก็จะมีการบริหารจัดการว่าด้วยเรื่องของทั้งงบประมาณทั้งการเตรียมการที่จะไปเริ่มใช้งบประมาณในปีต่อไปเริ่ม1ตุลาของทุกปีเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าปีงบประมาณเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการสัมมนาอบรมประชุมหรือมีการเดินทางเนี่ยไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนการทำให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเนี่ยส่วนใหญ่จะมาอยู่ในไตรมาสสุดท้ายนี่แหละนะครับแม้แต่ภาคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ที่ส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็น1ใน 28,400 กว่าคนของบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็ใช้คำว่ามีการทั้งประชุมทั้งทำความเข้าใจร่วมกันนะครับในไตรมาสสุดท้ายขออนุญาตนะครับวันนี้เชื่อมโยงงานสปสช.กับอสม.ที่ทำร่วมกันมานานครับใช้คำว่านานมากเลยนะครับช่วงนี้ในระดับพื้นที่ผมขอยกตัวอย่างว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆเลยของทางอสม.โดยเฉพาะอสม.ในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยก็มีโอกาสไปร่วมงานส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้านของชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์เล่าบอกท่าน

สร้างเสริมสุขภาพดูแลป้องกันฟื้นฟูที่สำคัญครับมีเรื่องของการรักษาด้วยแต่เล็กน้อยครับเห็นไหมครับจะเน้นเรื่องของการสร้างสุขภาพเป็นใหญ่เลยนะอันนี้มีทุกตำบลแต่มาในระดับจังหวัดครับเดิมกองทุนเนี้ยเป็นกองทุนฟื้นฟูสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็มีประกาศใหม่ของสปสช.ที่ไปจับมือร่วมกันกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะในระดับประเทศจับมือแล้วเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดของบุรีรัมย์เราก็จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเขตนครชัยบุรีก็จะมีทั้ง4จังหวัดนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์และก็ของเราเนี่ยเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพโดยการเชื่อมโยงประสานงานเติมเต็มข้อมูลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9จังหวัดนครราชสีมาเห็นไหมครับอันนี้คือกองทุนที่อยู่ในระดับจังหวัดซึ่งเป็นกองทุนที่ผมก็ใช้คำว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่นะครับมีงบประมาณที่ใหญ่เพราะเป็นระดับจังหวัดอย่างของเรา23อำเภอเนี่ยนะครับก็มาสื่อสารเป็นการโปรโมทเป็นการไปเติมเต็มให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ทางอบจ.เชิญไปเชิญสาธารณสุขอำเภอเชิญรพ.สต.นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีอสม.ไปร่วมรับฟังด้วยอันนี้แหละครับที่ผมจะเติมเต็มให้กับท่านฟังว่าการเชื่อมโยงทุกส่วนวันนี้กลไกหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าไปมีส่วนร่วมแบบใกล้ชิดเลยก็คืออสม.ซึ่งอสม.ไม่ได้ไปทุกคนนะครับเป็นการเชิญอาจจะเฉพาะเจาะจงบ้างในความเป็นจริงเขาเชิญประธานอสม.ในระดับอำเภอทุกอำเภอนะครับแต่ปรากฏว่าการเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะมาพักหลังเนี่ยหลายกองทุนหลายชุมชนหลายพื้นที่หรือว่าหลายองค์กรหลายหน่วยงานเนี่ยจะใช้การสื่อสารผ่านระบบซูมนึกออกไหมครับมีการเหมือนผมเนี่ยอยู่ที่สถานีเนี่ยท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านก็ชมผ่าน Facebook Live เนี่ยแบบนี้ครับส่วนระบบ Zoom ก็คือระบบที่เป็นระบบเฉพาะ ประธานโทษนะครับระบบเฉพาะที่สามารถสื่อสารกันได้พักหลังจะใช้แบบนี้นะครับอสม.ก็ไปมีส่วนร่วมไปฟังว่าเรื่องของทางสปสช.เนี่ยมาดูว่ากองทุนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะวิทยากรคุณอัศดาวุฒิสารสิทธิ์ก็มาบอกมาเล่าให้ฟังเรื่องของการให้รางวัลมีรางวัลด้วยนะมีการมอบใบประกาศและก็มอบรางวัลผู้ขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ดูอะไรเป็นแนวทางครับดูเรื่องการบริหารจัดการในระดับจังหวัดและนี่อบจ.ก็เขาก็มามอบรางวัลให้มอบเกียรติบัตรให้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะครับไปบอกไปเล่าว่าด้วยเรื่องของการจัดการศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์วันนี้ท่านฟังครับเวลาเรามีคนในพื้นที่ในชุมชนเจ็บป่วยมีรถเข็นนั่งให้บริการผู้พิการมีเตียงมีเครื่องทำเครื่องออกซิเจนหรือว่าให้ออกซิเจนอะไรประมาณเนี้ยเวลามันเสียเนี่ยเป็นเครื่องพูดง่ายๆเป็นเครื่องมือแพทย์ว่างั้นเถอะนะมันไม่ค่อยมีที่ซ่อมเสียแล้วก็มักจะทิ้งเลยแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจับมือกับสปสช.จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคและก็อีกหลายๆเครือข่ายเนี่ยเอามาซ่อมครับนะเอามาซ่อมแล้วก็เอาไปให้บริการพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยนะช่วยไม่ใช่รักษาหรอกเป็นการช่วยบริการให้กับทั้งคนพิการและไม่พิการนี่แหละนะครับทางอบจ.เขาก็มีการมาบอกมาเล่าดูเรื่องของการซ่อมกายอุปกรณ์โดยทีมงานของวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยทั้งเอาไปโชว์นะแล้วก็มีการซ่อมจริงนะครับนี่คือเรื่องราวที่ไปเห็นแล้วที่สำคัญครับในช่วงท้ายๆทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับทางสปสช.เขาก็เติมเต็มเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนเชิงรุกเนี่ยเขาทำยังไงหรือว่าการไปเขียนของบประมาณจากอบจ.ท่านอยู่ที่อบต.มีงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วล่ะไม่พออะไรประมาณนี้แพมเพิร์ดไม่พอแพมเพิร์ดคือแพมเพิร์ดผู้ใหญ่ที่ไปดูแลในโครงการลองเทอมแคร์โครงการที่ดูแลผู้สูงอายุในตำบลท่านเนี่ยมันไม่พอนะมีแผนมีกิจกรรมที่อยากทำแต่งบประมาณก็ไม่พออะไรประมาณนี้ก็
ขียนขอการเขียนอย่างไรหรือว่าโครงการ

อื่นที่จะทำเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพไปเรื่องของการทำเรื่องของการฟื้นฟูหรือการจะไปซ่อมกายอุปกรณ์นี่ทำยังไงอย่าลืมนะครับวันนี้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์นะเรียกว่าอยู่ใกล้ท่านอีกกองทุนหนึ่งนอกจากกองทุนในหมู่บ้านในตำบลของท่านแล้วนะครับอีกเรื่องนึงครับเวลาพูดเรื่องของอสม.เนี่ยผมก็ต้องชื่นชมละนะไม่ได้ชื่นชมตัวเองนะครับชื่นชมความเสียสละของพวกเขาที่อยู่ในพื้นที่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังทั้งไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคไข้ดินท่านฟังเคยได้ยินไหมครับไข้ดินเนี่ยเดิมเราจะบอกว่าอาการคล้ายๆโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูอะไรประมาณนั้นแล้วแต่จะเรียกกันไปมาพักหลังเนี่ยทางวงการแพทย์เรียกว่าไข้ดินถึงเสียชีวิตเลยนะครับก็ต้องป้องกันไปบอกไปเล่าชาวไร่ชาวนาช่วงเนี้ยไปไร่ไปนาท่านฟังครับอย่าลืมนะสวมบูทนะสวมบูทแล้วก็ดูแลป้องกันกันสักนิดหนึ่งท่านตื่นมาแต่เช้าๆอย่างเงี้ยนะครับตื่นมาออกกำลังกายตื่นมาไปไร่ไปนาเนี่ยป้องกันตัวเองก่อนป้องกันดีที่สุดครับท่านผู้ฟังเรื่องของสปสช.เนี่ยก็จะพยายามเน้นเรื่องการป้องกันนี่แหละนะครับทางรพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวโดยท่านผู้อำนวยการสสิธรปรีนารัมย์และก็คณะของท่านเนี่ยจับมือกันกับทางชมรมอสม.ตำบลบ้านบัวในแต่ละปีเนี่ยเขามีการประชุมสรุปเช่นกันนะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นการประชุมใหญ่อสม.ทุกคนของตำบลบ้านบัวเนี่ยนี่ผมย่อมาเล็กๆนะว่าในแต่ละที่มีการทำอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่กิจกรรมก็ไม่เหมือนกันก็มาประชุมมาพูดมาคุยกันลองทำเรื่องของวิชาการสักเล็กน้อยโดยการออกข้อสอบนะแล้วก็ให้อสม.ลองไปสอบดูหน่อยสิทำงานมาทั้งปีเนี่ยลองไปสอบดูหน่อยก็เชิญมาทั้งหมดเลยตำบลบ้านบัวนี่มี213คนเนี่ยก็เชิญมานะครับก็วิทยากรก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรพสต.นั่นแหละนะชมรมอสม.ก็ไปจับมือกันอสม.แต่ละคนก็มาทำความเข้าใจมาเรียนรู้ร่วมกันทำไมต้องทำครับเพราะในแต่ละปีเนี่ยการทำงานของอสม.เนี่ยมีหลากหลายมากทั้งเชิญไปร่วมกิจกรรมทำในหมู่บ้านทำเรื่องของการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกใจหรอกครับที่ไปตรงไหนเจออสม.ทำอะไรก็เจออสม.ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาอยู่ทุกที่ตำบลบ้านบัวเนี่ยนัดกันที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบ้านบัวเนี่ยนะวันที่30สิงหาคม 8:30 นเป็นต้นไปเขาก็จะมีการมารวมตัวกันนะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เติมเต็มองค์ความรู้กันไม่ใช่มาพบปะเฉยๆครับในแต่ละปีในช่วงท้ายของปีงบประมาณแบบเนี้ยก็จะมีการใช้คำว่าสอบก็ได้นะทดสอบองค์ความรู้ที่คุณทำมาทั้งปีเนี่ยลองหน่อยสินะเอามาลองกันนี่คือการทำเป็นคล้ายๆว่านำร่องตำบลอื่นเนี่ยเอาไปดำเนินกิจกรรมแบบเนี้ยคล้ายกันครับเพราะอสม.เราบางคนก็อ้างบอกว่าไม่มีเวลามีนะเป็นบางคนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมีเวลาทั้งหมดแหละเพราะการที่คุณจะได้รับค่าป่วยการ 2,000 บาทเนี่ยต้องมีเวลา1คีย์ข้อมูลเห็นไหมครับคีย์ในโทรศัพท์มือถือท่านแหละส่งเข้าไปในระบบแล้วเขาก็จะมีการตรวจแล้วก็เช็คแล้วก็โอนเงิน 2,000 บาทมาให้เนี่ยต้องมีการส่งงานเพราะฉะนั้นในการทำงานแต่ละปีมันก็จะมีผลงานนึกออกไหมครับในแต่ละปีก็จะมาสรุปกันนี่คือภาพอสม.ในระดับตำบลระดับอำเภอก็จะมีการพูดคุยกันในทุกๆอำเภอของ23แห่งของจังหวัดบุรีรัมย์จะมีวิธีการทำนู่นทำนี่นั่นช่วยคุณหมอยังไงประสานงานกันยังไงอะไรประมาณนั้นก็มีกิจกรรมในระดับจังหวัดก็ประชุมกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ทำเป็นประจำทุกปีก็คือการให้ขวัญกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจนะครับโดยการที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็จะมีเรื่องของการประกวดอสม.ดีเด่นครับท่านฟังในการประกวดนั้นก็จะประกวดตั้งแต่ระดับพื้นที่นะตำบลขึ้นมาเป็นระดับอำเภอแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นโซนสาธารณสุขไว้4 โซนนะครับแล้ว4โซนก็ไปประกวดมาหาโซนละ13คนแล้วเอา13คนเนี่ยทั้ง4โซนเนี่ยเอามาประกวดให้เหลืออยู่13คนจาก 28,000 กว่าคนเนี่ยนะครับให้เหลืออยู่13คนเพื่อไปประกวดในระดับภาคในระดับประเทศต่อไป
อสมดีเด่นก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจเอาคนที่ทำงานจริงมีผลงานจริงเนี่ยมาโชว์นะครับซึ่งในสาขาแต่ละสาขาเช่นสาขาที่1เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสาขาที่2ส่งเสริมสุขภาพสาขาที่3สุขภาพจิตในชุมชนสาขาที่4ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งกำลังระบาดมากเนี่ยเอาผลงานมาโชว์กันสาขาที่5บริการสาธารณสุขในสสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพเห็นไหมครับการสร้างหลักประกันสุขภาพก็เข้าไปอยู่ในอสม.ที่จะทำให้เกิดเรื่องของการประกวดขึ้นได้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะบอกเล่ากับท่านผู้ฟังว่ามันมีแต่ละสาขาหรือสาขาคุ้มครองผู้บริโภคสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนเห็นไหมระบาดกลับมาก็ไปเอาผลงานนั้นเนี่ยมาโชว์กันหน่อยสิว่าไอ้ที่ไปทำกับพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงสาขาทันตสุขภาพสาขาแม่และเด็กสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและปีที่ผ่านมานะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสาขาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนทั้งหมดเนี่ย13สาขาเนี่ยก็จะมาประกวดกันจากโซนละ13คน13คนทั้ง4โซนก็จะถูกคัดให้เหลือ13คน13ผู้เก่งนะของอสม.ไปแข่งขันกันต่อที่ในระดับภาคต่อไปนี่คือการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานจริงนะในภาคของอาสาสมัครสาธารณสุขนี่คือกิจกรรมในแต่ละที่แต่ละแห่งถามว่ากิจกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายยุทธนาสุริยะเนี่ยจะกำหนดการให้เกิดขึ้นเนี่ยวันไหนวันที่31สิงหาคมและก็วันที่1กันยายนใช้การประกวดนี่2วันนะครับ2วันใน13สาขาซึ่งบุรีรัมย์เราแบ่งเป็น4โซนโซนละ13คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วันนะครับวันที่31ก็ชุดหนึ่งวันที่1กันยายนก็ชุดหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาผลคะแนนมาประกาศมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับ13คนของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวที่เชื่อมโยงมาสร้างขวัญให้กำลังใจโดยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กับผมธัญญาประวันรำในช่วงเช้าๆของวันเสาร์ปลายเดือนสิงหาคมรวดเร็วจริงๆครับท่านผู้ฟังครับในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่จริงหรอกมันช้าตื่นเช้ามากว่าจะเที่ยงกว่าจะเย็นเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนความคิดใหม่ได้นะครับแล้วที่ต้องชื่นชมก็คือท่านผู้ฟังที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าๆแล้วก็ไปออกกำลังกายนะผมนี่เป็นแฟนรายการของคุณประธานโทษครับเป็นแฟนเพจของคุณสุเทียนทองคำออกกำลังกายทุกวันเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนรายการสวทเนี่ยได้อะไรเยอะนะครับได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับและก็ต้องขออภัยนะอย่างที่ผมเรียนว่าผมไม่ได้ เปิดเพลงหรือว่าไม่ได้ให้พูดคุยกันผ่านรายการเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทางสถานีอนุเคราะห์รายการให้มาเติมเต็มข้อมูลเป็นช่วงสั้นๆ นะครับเอาละครับในช่วงท้ายไม่มีพลาดครับเรื่องของเสียงเพลงมาหาน้องเต้วีรยุทธการบรรจงแล้วเนี่ยก็ต้องมีเพลงส่งท้ายให้ท่านฟังได้ฟังกันเรามาฟังเพลงใหม่ๆเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วหน่อยนะครับชายธงทรงพลเนี่ยหลายคนคงจะจำได้ใครขอไว้ก็เขียนขอไว้ล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ชมผ่าน Facebook ไลฟ์คุณเหมือนสุขล้นคุณลำดวนพระอาจารย์รุ่งนะพระอาจารย์ครับก็ขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ตื่นขึ้นมาฟังสวทบุรีรัมย์นะครับน้องเต้วิรยุทธการบรรจงผมธัญญาลาเลยนะครับในสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลควน ซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
9: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิกรสถาพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะอยู่กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคม2569แรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะใกล้จะสิ้นสิงหาคมไปละโอ้เรียกว่าสิงหาคมนี่เป็นเดือนที่มันมีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวร้ายทั้งที่เกิดในประเทศไทยทั้งที่เกิดในต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังเป็นเดือนที่โอ้สับสนวุ่นวายกันไปหมดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเนี่ยปรับสภาพกันแทบไม่ทันเลยทีเดียววันนี้ดีใจตอนเช้าตอนบ่ายเราก็หดหูใจกับข่าวบางข่าวเพราะฉะนั้นสภาวะในปัจจุบันนี้เราก็คงจะต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ให้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาพจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลทิเบตนะคะจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายจำนวนมากนะคะก็บอกว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งนี่มาจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคหิมาลัยก็เลยทำให้หิมะแล้วก็ฐานน้ำแข็งเนี่ยละลายเร็วขึ้นกว่าในอดีตก็เลยส่งผลให้โครงสร้างของฐานน้ำแข็งแล้วก็ภูเขามันเกิดความเปราะบางก่อนที่จะพังถล่มลงจากพื้นที่สูงประมาณ 5,200 เมตรสู่หุบเขาที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรแล้วก็นำมวลหิมะแล้วก็ก้อนหินจำนวนมากลงมาด้วยมวลหิมะแล้วก็หินดังกล่าวนี้ก็ไหลลงมาบริเวณพรมแดนเนปาลทิเบตแล้วก็ก่อตัวเป็นลักษณะเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่มวลน้ำจำนวนมหาศาลมันจะทะลักแล้วก็ไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างจนนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ภัยพิบัติรุนแรงอย่างที่เราได้เห็นคลิปภาพนะคะแล้วก็จากภาพดาวเทียมนี้ล่าสุดนี้ยิ่งน่าตกใจค่ะคุณผู้ฟังทั้งเนปาลและจีนตอนนี้ก็กำลังหวาดผวาแล้วค่ะกังวลว่าดินที่ถล่มลงมาจะคือมันทำให้เกิดทะเลสาบใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้จากภาพดาวเทียมเนี่ยพบทะเลสาบที่เกิดจากมวลน้ำมหาศาลที่มันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะใกล้จุดที่จะไปบรรจบแม่น้ำโชเชนของเนปาลกับแม่น้ำปูรูชังโปสังโปในเขตปกครองทิเบตตอนนี้ก็กำลังกังวลค่ะกลัวว่าแนวกั้นน้ำบริเวณทะเลสาบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะพังก็จะทำให้น้ำทะลักลงสู่พื้นที่ต่ำอีกรอบใน 2-3 วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วเราก็เอาใจช่วยนะคะว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์นั้นอีกเลยเพราะว่าตอนที่ผ่านมาที่น้ำทะลักลงมาเนี่ยมันก็หดหู่มากนะคะคุณผู้ฟังกับการหนีตายของประชาชนนะคะประเทศไทยเราเนี่ยที่ฉันว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินทองที่สุดแล้วล่ะนะคะเราไม่ค่อยเจอภัยพิบัติที่แรงๆขนาดนี้วันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้มีเรื่องที่จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569บุรีรัมย์พาราเกมส์ค่ะโดยร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดจะจัด31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังนางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้พูดถึงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการบุรีรัมย์เราเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินป่าแล้วก็การเก็บเห็ดมาฝากตอนนี้นี่ที่เขากระโดงนะเดินผ่านไปวันไหนที่ฝนตกโอ้โหรถจอดกันเต็มอึดนะคะ ที่อื่นๆด้วยนะคะแม้กระทั่งวัดป่าเขาน้อยอะไรแบบนี้นะคะหรือบางพื้นที่นะคะป่าดงยงดงใหญ่พี่น้องไปเก็บเห็ดหลงป่ากันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บเห็ดนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่เดี๋ยวเรามาฟังคำศัพท์จากอาจารย์จินนี่นะคะว่าจะมีคำศัพท์ไหนบ้างนะคะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงนี้29สิงหาคมถึง2กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่โอ้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนบนแล้วก็ตะวันออกของภาคไปแต่ตอนบนนะอันเราผู้อยู่ตอนล่างดีข้าวก็แห้งแห้งนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานผ่านเส้นทางไปทางประโคนชัยเฉลิมพระเกียรตินะคะบางพื้นที่ก็ยังแห้งอยู่เลยนะคะนางรองก็เช่นเดียวกันค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนร้อยละ25ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิก็ยังคงสบายๆอยู่นะคะต่ำสุดก็ประมาณ24องศาเซลเซียสเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราจะมาฟังนางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์พูดกับสื่อมวลชนค่ะถึงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นเจ้าภาพนะคะจังหวัดเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวกับสื่อมวลชนในโอกาสที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมบุรีรัมย์พาราเกมเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวนี้นะคะก็จัดอยู่ที่โรงแรมเดอะสิตาอำเภอเมืองนะคะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาแล้วก็มีนายพรเกียรติพัวนิรันกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์ศิลาจิระวิกรานกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลนะคะส่วนทางด้านนางปิยนาถเสี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็มาพูดถึงเรื่องราวของการดูแลผู้พิการนะคะดูแลอย่างไรด้วยแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาก็จะมีสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมดิฉันก็ไปในนามสื่อมวลชนนะคะไปร่วมรับฟังซึ่งในการสัมมนาเนี่ยจัดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะหัวใจสำคัญหลักที่คุยกันในวันนั้นก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์พาราเกมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ค่ะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นเจ้าภาพนะคะคุณผู้ฟังจะเริ่มวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะการแข่งขันมี5ชนิดกีฬาค่ะมีกรีธานี่ใช้สนามแข่งขันสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีว่ายน้ำนี่จะแข่งขันที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์แล้วก็มีเปตองนี่แข่งขันที่สนามแขวงทางหลวงบุรีรัมย์แบดมินตันแข่งขันที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็โกบอลแข่งขันที่ตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีการเปิดตัวมาสคอตประจำการแข่งขันนะคะน้องพลังใจค่ะน้องพลังใจทำเป็นหมอนนะคะเพื่อที่จะสร้างการจดจำแล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเราไปฟังการเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันจากนางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะ
1: บุรีรัมย์พาราเกมนะคะต้องขอบพระคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพละศึกษานะคะที่ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมพละศึกษาจัดกีฬาบุรีรัมย์พาราเกมจริงๆการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569จะต้องต่อเนื่องกับกีฬาคนบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องของระยะเวลาหรือการรับสมัครของน้องๆต้องสมัครไปที่กรมพละในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะพละได้จัดการแข่งขันทั้งหมด5ชนิดกีฬานะคะ5ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยกรีธาเปตองว่ายน้ำแบดมินตัน แล้วก็โกบอลนะคะกรีธาเราจะจัดอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ที่ประมาณ800คนนะคะแล้วก็เปตองนี่เราจัดแข่งขันที่แขวงกันทางทางหลวงชนบทซึ่งเป็นสนามแข่งขันในกีฬาคนบุรีรัมย์เกมนะคะในส่วนของแบดมินตันเราแข่งขันที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะสนามยิมของโรงพยาบาลแล้วว่ายน้ำเราแข่งที่มารีอนุสรโกบอลค่ะโกบอลนี่แข่งอยู่ที่ตึกคอมเพล็กซ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แต่ละประเภทเขาจะแบ่งประเภทโกบอลนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่พิการทางสายตานะคะบอดสนิทหรือไม่สนิทก็ไม่เป็นไรเขาจะต้องมีตัวที่ปิดตานะคะตัวผ้าไม่ใช่ถูกๆนะคะท่าน 3,000 ต่อคนของที่เอามาเนี่ยจะเป็นของสำหรับผู้พิการเป็นของที่แบบต้องพิเศษหน่อยเราจัดแข่งขันทั้งสิ้น31-4กันยา31สิงหานี้นะคะก็คือจันทร์หน้าพิธีเปิดที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้ว 1-4 เป็นการแข่งขันแล้วก็พิธีปิดที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะคะส่วนท่านผู้ใหญ่ใจดีจะออกโรงทานไปทำบุญกับเด็กๆน้องๆก็เรียนเชิญนะคะขนมนมเนยอะไรได้หมดนะคะได้ทุกสนามนะคะได้ทุกสนามค่ะเราจัดเวลาให้ประมาณ11โมงถึงบ่ายเนาะเท่าที่ทราบนี่คือเด็กเดี๋ยวต้องให้ทางพมจ.พูดเรื่องเด็กพิการแต่กำเนิดเนาะเขาจะเก่งมากเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เป็นนักกีฬานะคะเขาจะไม่มีความงองแงไม่มีอะไรเลยเท่าที่เห็นนะคะแล้วมีระเบียบวินัยนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์ว่ามีนักกีฬาพิการที่มาแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมในวันที่31สิงหาถึง4กันยานะคะในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ของเราเป็นห่วงเด็กพิการทางหูเนื่องจากไม่ได้ยินเสียงแตรไม่ได้ยินแน่นอนแล้วก็เด็กน่ะจะมี ID card คล้องคอแต่เด็กหูเนี่ยคือปกติพวกเหมือนคนปกติแต่ดูไม่ออกว่าพิการทางหูนะคะเขาจะใช้การสื่อสารและจะไม่ได้ยินเสียงแตรก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ย้ำไปขอให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยดูในเรื่องของจุดทางแยกทางอะไรที่มีสนามแข่งขันเขาจะไม่ได้ยินเขาจะไม่เห็นจะเห็นอยู่แต่เขาจะไม่ได้ยินเสียงแตรเกรงว่าจะได้รับอันตรายแต่ส่วนพิการทางร่างกายหรือพิการทางตาก็จะมีคุณครูเนาะคุณครูพาไปแล้วก็พิการทางสมองที่เป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคุณครูดูแลนะคะตอนนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด83โรงเรียน34จังหวัดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีนักกีฬาคนพิการนะคะบุรีรัมย์ไม่มีโรงเรียนโสตศึกษาไม่มีโรงเรียนศรีสังวาลไม่มีโรงเรียนปัญญาไม่มีโรงเรียนคนตาบอดเรามีแค่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะ34จังหวัด83โรงเรียนในส่วนของสถานที่พักนะคะก็ได้ลงไปดูพื้นที่นะคะเขาก็ขอไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะพร้อมมากเนาะไม่คิดว่าคือเราไม่มีสิ่งที่โรงเรียนโสตศรีสังวาลอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีปัญหาเรื่องแม้กระทั่งการขนย้ายน้องๆเนาะรถที่เป็นสไลด์เหมือนรถสีสังวาลที่เขาใส่ล้อเลื่อนเข้าไปแล้วก็เราไม่มีแต่ถ้าเราสามารถจัดได้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสแห่งเมืองอารยสถาปัตย์นะคะตรงนี้นะคะแล้วในส่วนของที่พักจะมีที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะที่ศูนย์ฟื้นฟูศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคุณหมอภูวดลเนาะท่านให้ความอนุเคราะห์แล้วก็เมตตาน้องๆมากนะคะต้องเพิ่มอีก2ที่ก็คือโรงเรียนเสนสิริแล้วก็มีโรงเรียนไทยคามต้องถามพมจ.ว่าเห็นคนพิการมารวมกันเยอะขนาดนี้ไหม 2,500 คนการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการได้ยินเสียงเวลาเขาจะไปมาเขาก็บอกว่าขอให้ติดราคาให้ชัดเจนเวลาร้านอาหารร้านอาหารขอให้ติดราคาเพราะว่าเด็กหูหนวกเขาจะไม่รู้เรื่องมาสื่อสารเขาบอกขอให้ติดราคาเอาอ่านเอานะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของความปลอดภัยแต่ก็เน้นย้ำกับทางตำรวจท่านก็รับให้แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็สาธารณสุขก็ช่วยเดี๋ยวก็ให้คุณหมอนะคะแต่ละสนามนะคะช่วยการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะบุรีรัมย์พาราเกมก็จัดทั้งสิ้น31สิงหาถึง4กันยาก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมทุกท่านค่ะ
0: ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ร่วมแสดงมิตรไมตรีต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและก็ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า 2,500 คนต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะคะอย่าลืมค่ะไปชมแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ติดขอบสนามแต่ว่ากีฬาบางอย่างอย่างเช่นโกบอลท่านจะส่งเสียงเชียร์ในขณะที่น้องๆเขาเตะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่น้องที่แข่งคือผู้พิการทางสายตาเขาจะใช้หูเงี่ยฟังลูกฟุตบอลนะคะก็ไปชมไปเชียร์กันค่ะเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนไทยนะคะก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกำลังใจที่เราจะให้เขานะคะภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่ต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินป่าแล้วก็การเก็บเห็ดมาฝากค่ะ
2: ภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะตอนนี้นะคะจินสังเกตว่าเพื่อนๆใน Facebook จินหลายคนเนี่ยจะโพสต์รูปของเห็ดป่าเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนั่นเองเห็นแล้วน้ำลายสอนะคะเพราะว่าเป็นเห็ดของโปรดเลยค่ะแล้วก็แพงมากๆด้วยนะคะแม่ทีนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินป่าการเก็บเห็ดกันดีกว่านะคะและคำแรกที่ต้องรู้จักเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าการเดินป่าค่ะในภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้นะคะคำว่า hikingHiking นะคะสะกดด้วยตัว H-I-K-I-N-G สั้นๆเลยค่ะ H-I-K-I-N-G หรือจะใช้คำว่า Trekking ก็ได้นะคะทีนี้สองอย่างเนี้ยสองคำเนี้ยต่างกันยังไง Hiking ค่ะคือเหมือนการเดินป่าทั่วไปเดินหลาๆทั่วไปค่ะ Trekking เนี่ยจะค่อนข้างเป็นการเดินป่าในระยะไกลขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะและตัวอย่างนะคะHiking in the forest during autumn is very enjoyable. Hiking in the forest during autumn is very enjoyable. แปลว่าการเดินป่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยสนุกมากๆเลยค่ะและคำที่สองสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า forest ค่ะ forest หรือว่า wood เนี่ยแปลว่าป่าค่ะ forest จะสะกดด้วยตัว forest ค่ะ forestForest และคำที่คล้ายๆกันนะคะอีกคำหนึ่ง Rain Forest เขียนติดกันนะคะ Rain เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเพราะว่าได้ยินบ่อยๆแปลว่าฝนใช่ไหมคะทีนี้พอเอามาไว้นำหน้ากับคำว่า Forest ที่แปลว่าป่าใช่ค่ะมันแปลว่าป่าฝนนั่นเองและอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า Jungle แปลว่าป่าดงดิบค่ะสะกดด้วยตัว JUNGLEJungle และเมื่อมีป่าแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีสัตว์ป่าสัตว์ป่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า wildlife wildlife wildlife สัตว์ป่าตัวอย่างนะคะ be careful when walking in the forest especially during the rainy season แปลว่าระวังนะคะเมื่อเดินป่าโดยเฉพาะที่เป็นช่วงฤดูฝน Be careful when walking in the forest especially during the rainy season และมาถึงตัวหลักของวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าเห็ดนั่นเองค่ะเห็ดในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mushroom mushroom mushroom เห็ดป่าเติมคำว่าป่าลงไปข้างหน้าคำว่า mushroom เลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็น wild mushroom เว้นวรรคด้วยนะคะ wild mushroom wild ตัวนี้สะกดด้วย wild เว้นวรรคนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า mushroom แปลว่าเห็ดป่าค่ะและเห็ดที่กินได้เราใช้คำว่า eatable mushroom เห็ดกินได้ edible เว้นวรรคแล้วค่อยต่อด้วยคำว่า mushroom นะคะเมื่อมีเห็ดกินได้ก็ย่อมต้องมีเห็ดพิษค่ะเห็ดพิษภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า poisonous mushroom p o i s o n o u s poisonous mushroom เห็ดพิษยกตัวอย่างค่ะ Many people go to the forest to collect wild mushrooms. Many people go to the forest to collect wild mushroom แปลว่าหลายคนนะคะเข้าไปในป่าเพื่อที่จะเก็บเห็ดป่านั่นเองค่ะและคำสำคัญมากนะคะก็คือการเก็บเห็ดในภาษาอังกฤษเลยซึ่งเราใช้คำว่า mushroom pickingmushroom picking picking นะคะแปลว่าเก็บหรือว่าพิกนั่นเองค่ะคือการเก็บหรือว่าการหานั่นเองและคำว่าระวังนะคะระวังเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า be careful หรือ beware ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะ beware of poisonous mushrooms when picking in the forest ระวังเห็ดป่าเมื่อเข้าไปเก็บระวังเห็ดพิษเมื่อเข้าไปเก็บเห็ดป่านะคะและแน่นอนค่ะเมื่อเราจะเข้าไปเก็บเห็ดอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนั่นก็คือตะกร้าค่ะตะกร้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า basket basket b a s k e t basket เมื่อมีตะกร้าพี่ๆหลายคนนะคะก็มักจะติดมีดไปด้วยมีดภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า knife knife ตัวนี้นะคะพิเศษหน่อยจะสะกดด้วยตัว kN I F E ออกเสียงว่า knife สะกดด้วยตัว K นำหน้าก็จริงแต่ไม่ออกเสียงตัว K นะคะท่านผู้ฟังอย่าออกว่า knife เด็ดขาดเลยนะคะไม่ได้เราจะไม่ออกเสียงตัว K นำหน้านะคะแต่ต้องเขียนค่ะเพราะว่าเป็นกฎแกรมมาของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขียนตัว K ก็จริงแต่ไม่ออกเสียงนะคะเวลาออกเสียงจะออกเสียงว่า knife knife แปลว่ามีดค่ะและบางท่านเนี่ยแน่นอนค่ะเข้าป่าอย่าลืมติดน้ำไปด้วยมีขวดน้ำไปด้วยนะคะเราเรียกว่า water bottle water bottle ก็คือขวดน้ำค่ะตัวนี้จะสะกดแยกกันนะคะคำว่า water คำหนึ่งแล้วก็คำว่า bottle คำหนึ่งค่ะ water w a t e r เชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้เว้นวรรคนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า bottle bottle ค่ะ b o w t l e bottle ขวดน้ำยกตัวอย่างนะคะ bring proper equipment when going hiking in the forest แปลว่านำอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะเมื่อเราจะต้องไปเดินป่าด้วยและแหล่งที่เก็บป่ายอดฮิตยอดนิยมมากในบุรีรัมย์บ้านเราแน่นอนค่ะป่าเขากระโดงแล้วก็ที่สำคัญนะจินเคยไปเก็บป่าจินเคยไปเก็บเห็ดที่ป่าเขาอังคารค่ะสนุกมากและอยากจะบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเห็ดเขาอังคารอร่อยจริงๆเก็บมาแล้วเราแบบแม่เขาอังคารนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่สำรวยนะคะผู้ใหญ่สมหวังแม่ทุกคนที่อยู่ที่เขาอังคารที่จินได้มีโอกาสสัมผัสด้วยนะคะน่ารักมากๆเก็บมาแล้วก็แกงเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะเห็ดเนี่ยเขาหวานโดยธรรมชาติโดยเฉพาะเห็ดภูเขาไฟบ้านเราอร่อยจริงๆเอาเป็นว่าใครไปเก็บเห็ดช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเช็คดีๆนะคะว่าอันไหนคือเห็ดป่าอันไหนคือเห็ดมีพิษนะคะเราจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ชินนี่ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะบาย
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะพูดถึงเรื่องความวิปโยคจากภัยพิบัติธรรมชาติย้อนไปคิดถึงเมื่อปีพ.ศ.2505เลยนะคะคุณผู้ฟังปากใต้วิปโยคจำได้ใช่ไหมคะไปฟังเพลงนี้นะคะจากคุณสุชาติเทียนทองค่ะ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะเราพบกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กเพจสวทบุรีรัมย์ติดตามรับฟังกันได้ค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้มาดูข่าวนี้กันค่ะข่าวเกี่ยวกับเด็กๆนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนขัดกฎหมายนะคะแล้วมันก็สร้างแรงกดดันนะคะโดยเขาก็จะเน้นจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยค่ะโดยเรื่องนี้นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนให้ในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดซึ่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบหรืออยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 เนี่ยได้รับการดูแลพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาโดยได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนปฐมศึกษาอายุ 3-6 ปีแล้วก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาการทางสมองภาวะความเครียดซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กในระยะยาวโดยให้ใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมซึ่งการยกระดับการศึกษาปฐมวัยเนี่ยแบบในรูปแบบนี้นะคะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กรวมทั้งร่วมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยแล้วก็มีความสุขนะคะมาที่เรื่องราวอันนี้ค่ะข่าวนี้โอ้จำเป็นต้องมาเล่าให้ฟังเลยในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะคะทางกรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดนะคะในช่วงวันที่1ถึง27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังพบตัวเลขผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนพี่น้องประชาชนค่ะให้ยกระดับการป้องกันตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าสรุปสถานการณ์ล่าสุดนี่ช่วงวันที่1ถึง27มกราคมนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มนะคะ 49,331 คนค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต8คนค่ะส่วนมาตรการป้องกันตนเองจำได้ใช่ไหมคะช่วงที่เราเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดหนักตอนนั้นเรายังคงใช้วิธีการนี้ป้องกันตนเองอยู่นะคะนั่นก็คือสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำเมื่อเราไปอยู่ในพื้นที่

ดาที่ผ่านมานี้ก็เยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดลงพื้นที่มาที่บ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราชค่ะคุณผู้ฟังโดยนางขจีรัตน์เจนาคมประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569พร้อมคณะลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมดูสภาพหมู่บ้านตามความเป็นจริงที่ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลเสริมรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มนะคะสำหรับที่บ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชเป็นชุมชนหัตถกรรมที่มีชีวิตอนุรักษ์ภูมิปัญญานะคะวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าเป็นการทำส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า150ปีสามารถยกระดับจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ลายผ้าจนได้รับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นก็ได้แก่ผ้าไหมหางกระรอกโบราณหางกระรอกคู่ตีนแดงผ้าไหมมัดหมี่สบายยกดอกผ้าสโรงผ้าขาวม้าแล้วก็เครื่องแต่งกายอื่นๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระบวนการผลิตผ้าไหมและนอกจากนั้นแล้วนะคะยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเรียนรู้การผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมฟอกย้อมมัดหมี่ทอผ้าแปรรูปนะคะเป็นเสื้อสำเร็จรูปเป็นผ้าบรรเทาอะไรเหล่านี้แล้วก็มีการส่งต่อภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างเช่นโรงเรียนสนับสนุนวิทยากรรับคณะศึกษาดวงงานที่มาตลอดแล้วที่สำคัญมีเป้าหมายสร้างทายาทภูมิปัญญาผ้าไหมบ้านสนวนนอกเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปส่งกำลังใจให้นะคะและเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ชื่อเส้นทางศรัทธาบนเส้นทางอารยธรรมปราสาทหินจากธรรมชาติสู่เทวสถานและวัฒนธรรมพุทธไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยได้รับเกียรติจากนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ดิฉันก็ร่วมคณะไปในเส้นทางนี้ด้วยนะคะคณะผู้ร่วมโครงการก็ออกเดินทางทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว7จุดสำคัญค่ะคุณผู้ฟังที่เราไปกันตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยนะคะจุดที่1ก็นี่แหละค่ะตรงศาลหลักเมืองนะคะเราทำพิธีสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปโดยนายธนากรธรรมสิริวิทยากรจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะคะไปจุดที่2ที่ปราสาทเมืองต่ำค่ะไปเรียนรู้คติความเชื่อศาสนากับการสร้างปราสาทโดยมีนายนพสินบุญล้อมหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนำชมแล้วก็บรรยายถึงความเป็นมาของการสร้างปราสาทเมืองต่ำนะคะที่นี่พี่น้องในชุมชนก็นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายคึกคักเลยนะคะพี่ส้มเกลี้ยงเดี๋ยวก็นำกุ้งจอมผัดนะคะมาขายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผ้าบารายแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะขนมต้นมงต้นม้านะคะพี่น้องก็ทำมาขายกันเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็ไปจุดที่3ต่อเลยค่ะคือที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะที่นี่เนี่ยท่านวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็
ได้ฟังบรรยายถึงความเชื่อในการสร้างเทวาลัยถวายองค์พระศิวะจากหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะอู่ที่พนมรุ้งช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนมาศึกษาดูงานกันเยอะมากนะคะ

ดีค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวชมแบบนี้ดีมากแล้วก็จุดที่4ค่ะเราไปต่อเลยนะคะลงไปที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุขนะคะที่นี่เราก็ได้ทำเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมนะหมวกภูอัคนีนะคะได้ทานอาหารพื้นบ้านของที่นี่ค่ะเสร็จแล้วไปต่อค่ะไปที่วัดเขาพระอังคารเป็นจุดที่5นะคะที่นี่โอ้ประทับใจนะคะไปร่วมกิจกรรมยิงลูกไม้ป่านะคะเขาพอกด้วยเชื้อเห็ดค่ะคุณผู้ฟังสนุกเลยนะคะแล้วก็จุดที่6ค่ะไปที่เสาหินบะซ้อนะคะซึ่งเป็นหินที่เป็นแท่งๆนะคะเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินะคะอยากให้คุณผู้ฟังไปชมมากเลยนะที่นี่ตอนนี้น้ำลงกำลังสวยมากแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะค่ำพอดีนะคะที่วัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองที่นี่เราก็ได้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่หินแล้วก็ฟังบรรยายจากวิทยากรนะคะเป็นศรัทธาความเชื่อในการสร้างวัดภูม่านฟ้านะคะปิดท้ายเราก็ทำบุญถวายทายาธรรมกับหลวงพ่อแดงนะคะโครงการนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์คุณจิตสุหามื่นยงก็บอกว่ามุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมทริปเนี่ยได้สัมผัสเสน่ห์แห่งอารยธรรมโบราณตลอดจนต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอีกโครงการหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังทำควบคู่กันเลยนะคะก็คือโครงการเที่ยวบุรีรัมย์365วันอันนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงก็นำส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวสมาคมชมรมแล้วก็เครือข่ายสื่อมวลชนนะคะร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพพื้นที่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยค่ะจัดทั้งหมด5ครั้งนะคะจัดมาแล้ว3ครั้ง3ทริปนะคะเหลืออีก2ทริปนะคะครั้งที่4เนี่ยท่องเที่ยวและกีฬาจะพานักท่องเที่ยวไปที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังในวันที่1กันยายนนี้ค่ะครั้งที่5ก็จะไปที่อำเภอชำนิและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในวันที่2กันยายนนะคะทั้ง2ทริปนี้ดิฉันก็ยังคงไปนะคะทั้งที่บ้านกระเจ้าแล้วก็ที่ชำนิและอำเภอเมืองนะคะทั้ง2ทริปนี้ดิฉันก็จะตามไปด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่เพียงการพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะคะแต่ว่ามันเป็นการเชื่อมโยงคนชุมชนวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้าด้วยกันค่ะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะพูดถึงบ้านกระเจ้าเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนางอรุณรัตน์ชิงชนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระเจ้าหมู่ที่7ตำบลลำดวนอำเภอกระสังค่ะคุณผู้ฟังโดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสถาพรศรีนามผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนแล้วก็นางสาบุษรากรแก้วยงกตผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะทางโรงเรียนนะคะทางผู้นำชุมชนกำนันไกรวุฒิยาวิรัมนี่แหละนะคะกำนันตำบลลำดวนอำเภอกระสังแล้วก็มีภาคีเครือข่ายต่างๆคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะพี่น้องประชาชนชาวบ้านกระเจ้าก็ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระเจ้านี่นะคะเป็นการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนนะคะโดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองการสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการนำทุนและภูมิปัญญาของชุมชนเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วก็บ้านกระจานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาซึ่งเขาก็จะมีฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งโอกาสต่อๆไปนะคะดิฉันจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะมาที่ข่าวของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องสมาชิกกองทุนฟื้นฟูก็คงจะตามเรื่องนี้กันตลอดนะคะนั่นก็คือ เรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินกับ4แบงค์รัฐเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ได้มีการประชุมนะคะได้มีการร่วมหารือแนวทางดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งซึ่งในการหารือในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้เชิญผู้แทนจากธนาคารของรัฐทั้ง4แห่งค่ะมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางดำเนินงานก็จะมีธกส.มีธนาคารออมสินมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME นั่นแหละนะคะส่วนประเด็นในการหารือก็จะมีสาระสำคัญ2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1ก็คือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นะคะซึ่งอันนี้ที่ประชุมก็หารือนะคะหารือแนวทางกรณีเกษตรกรได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้วแต่ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาของสัญญาโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามโครงการนี้นะคะแล้วก็ให้กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนเกษตรกรเต็มจำนวนให้กับธนาคารเจ้าหนี้เพื่อประกาศใช้แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรตามขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนประเด็นที่2ก็เรื่องของการยืนยันภาระหนี้และกรอบวงแล้วก็กรอบวงเงินชดเชยเพื่อที่จะรองรับโครงการระยะที่2นั่นเองนะคะซึ่งกรอบวงเงินชดเชยที่ได้ติดตามความคืบหน้าเนี่ยนะคะขณะนี้ธนาคารของรัฐ3แห่งได้แก่ธอส.ธนาคารอมสินแล้วก็ SME ได้ดำเนินการยืนยันข้อมูลจำนวนเกษตรกรภาระหนี้แล้วก็กรอบวงเงินเฉยๆแล้วนะคะส่วนธนาคารธกส.อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งยืนยันจำนวนเกษตรกรภาระหนี้แล้วก็กรอบวงเงินชดเชยเนื่องจากว่ามีจำนวนมากค่ะที่ตกค้างอยู่ในระบบของธกส.ซึ่งเดิมเนี่ยคิดคำนวณดอกเบี้ยชดเชยณวันที่30พฤศจิกายนปี2568แต่ละวงเลยมาพอควรแล้วนะคะธนาคารก็จึงขอคำนวณดอกเบี้ยชดเชยที่เป็นปัจจุบันณวันที่30กันยายน2569โดยจะนำส่งข้อมูลรายชื่อแล้วก็วงเงินชดเชยที่ถูกต้องครบถ้วนให้กองทุนฟื้นฟูได้ภายในวันที่1กันยายนนี้เพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและก็คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็พยายามตามความคืบหน้ามาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก่อนจากการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปทำบุญค่ะน้องแหม่มจากประโคนชัยฝากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวประโคนชัยร่วมโครงการรวมน้ำใจด้วยมาลัยธรรมน้อมนำถวายพระตาหารเพลของชาวประโคนชัยนะคะปีนี้จัด11วัดนะคะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมจัดถวายเพลณที่พักสงฆ์บ้านฉันเพลตำบลโคกม้าค่ะวันเสาร์ที่6กันยายนถวายเพลที่พักสงฆ์จบกเกรงตำบลโคกตูมนะคะแล้วก็วันเสาร์ที่12กันยายนถวายเพลที่วัดทุ่งสว่างนารามตำบลสีเหลี่ยมนะคะส่วนกำนันนิสานสิริสำราญค่ะแจ้งเอาไว้นะคะ
ถวายเพนเช่นเดียวกันค่ะที่อำเภอกระสังนะคะจัดถวายเพนทุกวันเสาร์วันเสาร์ที่29สิงหาคมวันนี้ถวายเพนที่วัดโนนเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่ค่ะวันเสาร์ที่5กันยายนถวายเพนที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอกระสังไปร่วมทำบุญถวายเพนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะวันนี้ช่วงเวลาของสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจะทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
3: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา